ศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะหมายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

อย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้อะค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเราค่ะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเนื่องด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ย Flip Classroom เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็เลยทำให้วิธีการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งของที่เราพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะนั้นเขาก็เลือกทำออกมาเป็นลักษณะของสื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นเด็กประถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

ค่ะสำหรับเทปที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงการวิเคราะห์นะคะของการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการนำนวัตกรรมมาใช้อะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเองเนี่ยตัวผู้สอนเนี่ยจะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยEverest นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูผู้สอนพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า Innovator หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่มีความคิดใหม่ๆมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือจะสร้างทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมหรือใช้ในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนนึงเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี้ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ย1เทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกกาดหรือว่ากลุ่มคล่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย
เขาไม่จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะนี้ค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผอ.หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

อย่างตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุก

ก็เด็กๆก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอเย่ตอนมารู้จักวานกันเถอะ
5: น้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
6: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
5: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวานที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
6: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
5: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
6: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
5: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
6: เลือด
5: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
6: จมูก
5: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายื่นๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมามาอยู่บนหัวนี
6: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
5: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง
7: โอ้มันเป็นไงฮะ
6: เมื่อยคอ
5: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
6: ขึ้นมาแบบสงั้นนะ
5: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
6: อ๋อครีบ
5: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่า

0: ครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู่
1: เป็นกระดูกนิ้วครับ
0: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้พี่แทนครับหรือทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวอะครับ
1: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอะไรเงี้ย
1: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
1: ใช่ครับแล้วมันโอมพินอคคิโอในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่สองครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
1: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
1: แพลงก์ตอน
0: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
1: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
0: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเราเลยครับ
0: ครับผมและ3
1: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตร

0: องทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
3: เ
4: ฮ้
3: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
4: นี่
3: โอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
2: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
3: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได
2: ้เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้
3: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
0: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้ในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนะ

0: จะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็มทอง
1: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกเพื่อนหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
3: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
3: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
4: ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
4: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
1: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
2: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดพึ่งแมงสาบยุง
1: ทำไมถึงไม่ชอบ
2: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยกู้ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดก็กัดเก็บยุงก็ตำคาต้องปัดไปปัดมาอีกไม่ชอบครับ
1: ไม่มีดีสักอย่าง
2: ใช่ครับไม่ชอบ
1: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
2: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
1: ่
2: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างเลยนะฮะน้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
2: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
2: แมลงนี่หรอครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นแมลงอะไรหรอครับ
1: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทาน

0: แอมเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
1: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
0: ใช่ครับ
1: โหที่มันกรุบกรุบ
0: อันนี้ก็ชอบใช่ไหม
1: ชอบครับ
0: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
1: จริงหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
1: โหเหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
0: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
1: เหนื่อย
0: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
1: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา
0: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
1: นกกินแมลง
0: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
1: กบ
0: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
1: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
0: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
1: แม่เราครับ
0: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมุติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
0: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะ
1: ใช่ไหมใครจะมาเก็บได
0: ้เพราะฉะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
0: ้
1: ต้นไม้แล้วไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
0: ใช่ครับ
1: 2ถ้าไม่มีแมลงกินแมลงจะอดตาย3ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาดมีแต่แม่เรามาเก็บ

วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มี

ความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่า

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานสะดอนของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกๆทางเพื่อรักษาเอกราช

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความ11กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเมอร์หมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไป

0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากดูจังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะ

0: ฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่3เรามากันครึ่งทางแล้วนะ
1: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
0: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่4เหลือคำสุดท้ายแล้ว
1: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
0: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
0: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอี yeah! เราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้ yeah! เราทำได
2: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อย พวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตอนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั้นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไม้โทนั่นเองไม้โทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไม้โทรถไฟ
2: พี่ไม้โทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไม้โทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไม้โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3

0: รถไฟขึ้นคุณยาย
1: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
0: โหเปิดแผ่นไทยหน้าต่าง
1: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แผ่นไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยครับ
0: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
1: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
0: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
1: โทรไมโทรตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
0: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
0: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าสุขภาพของเราแข็งแรงดีไหม
1: แข็งแรง
0: ครับถือว่าเราแข็งแรงดีวันนี้พร้อมที่จะเรียนแล้วยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะโอเคใครรู้สึกว่าไม่สบายบ้างมีไหมวันนี้เป็นอะไรกล้าวันนี้กล้าเป็นอะไรเด็กๆปลายทางใครรู้สึกว่าไม่สบายบ้าง
2: ไอครับ
0: ไอครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงไอ
2: ติดหวัดพ่อครับ
0: ติดหวัดจากคุณพ่อโอเครักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วคนอื่นแล้วลูกไอติมเป็นอะไรคะวันนี้
3: ปวดตัวค่ะ
0: ปวดตัวเพราะว่าอะไรลูก
3: ไม่แน่ใจค
0: ่ะแล้วหนูคิดว่าหนูเป็นเพราะว่าอะไรมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมทำไมถึงปวดตัวหนูคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรถ้าไม่แน่ใจแสดงว่ามันต้องมีตัวเลือกมากกว่า1ตัวเลือกใช่ไหมหนึ่งคิดว่า
3: เพราะว่าหนูกระดูกหนูโคตรค่ะ
0: กระดูกหนูโคตรค่ะอ๋อแล้วก็สองเพราะว่าอะไรคิดว่ามันเป็นมาเพราะว่าอะไรทำไมถึงปวดเนื้อปวดตัวจากกระดูกคดแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงหรือมากกว่านั้นหรือไปเล่นสนามเด็กเล่นเยอะเกินหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนเยอะเกินเมื่อวานโอเคจ้าไม่สบายรักษาตัวรักษาตัวให้ดีนะจ๊ะกระดูกคดก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นวิธีการรักษาถ้ากระดูกของเราคดถ้าเป็นที่หลังเราก็ต้องทำให้ลูกนั่งหลังให้ตรงที่ครูบอกเสมอนะคะเด็กปลายทางถ้าใครสุขภาพร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองนะครับให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องอะไรลูกอ่านพร้อมกันเรื่องอะไร1 2 3ไม่มีความกระฉับกระเฉงเลยต้นทางและปลายทางอันนี้เพิ่งต้นชั่วโมงนะอ่านให้เสียงดังพร้อมที่จะเรียนเราจะสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
4: ภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: จ้าแน่นอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เราเคยเรียนรู้เรื่องนี้กันมาแล้วดังนั้นเด็กๆจะต้องบอกความหมายของการเขียนสรุปความรู้ได้จำได้ไหมการเขียนสรุปความรู้ต้องมีชื่อเรื่องไหมแล้วในการสรุปความรู้ต้องใส่อะไรบ้างแล้วที่มาเราดูจากตรงไหนลองนึกซิ2สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้แน่นอนเรื่องวันนี้ที่เราจะนำมาสรุปก็คือเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราและมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองใครกลับไปอ่านมาบ้างเรื่องนี้อ่านรอบที่3รอบที่4แล้วยกมือหน่อยมีเมย์อ่านมาแล้วเมย์อ่านกี่รอบลูกจำได้ไหมอย่างน้อยต้องมี3แหละใช่เปล่าถึงไหมถึงไหมหนูอ่านกี่รอบเด็กๆปลายทางอ่านมากี่รอบแล้วลูกเรื่องนี
2: ้
0: กี่ครั้งนะคะ
2: 3ค่ะ
0: 3รอบเอาปุ่มให้เมย์หน่อยจ้ายิ่งอ่านยิ่งเก่งแสดงว่าเมย์จะต้องมีทักษะการอ่านที่ดีมากๆเดี๋ยวครูใช้คะแนนพิเศษกับเมย์แน่นอนนะไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วเมื่อเราอ่านแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราให้ความรู้อะไรกับเราบ้างนะครับโดยที่เราจะต้องนำมาเขียนสรุปความรู้แต่วันนี้คุณครูไม่ได้มีอยู่ในชุดกิจกรรมคุณครูให้เด็กๆได้ลองสรุปความรู้ลงในสมุดภาษาไทยของเราเองนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักรูปแบบและวิธีการเขียนนะครับดังนั้นมาดูความรู้ก่อนใครจะอ่านความรู้ให้เพื่อนๆของเราได้บ้างปิ่นยกมือก่อนนะให้สิทธิ์คนยกมือก่อนเรื่องนี้เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆไปทางบอกเคยเรียนมาแล้วดังนั้นเราอ่านความรู้ตามคุณครูปิ่นกันจ้านะถ้าพร้อมนั่งตัวตรงปิ่นอ่านนำให้เพื่อนอ่านตามอีกหนึ่งครั้งจ้าปิ่น
2: การเขียนสรุปความรู้
4: การเขียนสรุปความรู้
0: มันคืออะไรนะ
2: การเขียนสรุปความรู
4: ้การเขียนสรุปความรู
2: ้เป็นการสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ
4: เป็นการสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ
2: หรือจากการฟังการชมสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นความรู้ที่ควรจดจำหากไม่จดหรือเขียนสรุปอาจลืมได
0: ้
4: หาก
0: ปรบมือให้ปิ่นหน่อยจ้าปิ่นไม่สบายเหรอลูกเสียงแหบนิดนึงเอาน้ำมะนาวไหมครูไปชงมาให้มะนาวกันมาอุ่นได้ไหมไม่เอานะแน่นอนการเขียนสรุปความรู้เป็นการเขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่เราอ่านก็ดีจากที่เราฟังหรือดูก็ดีถ้าเกิดว่าเราจะไปดูสารคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปดูหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราชอบหรือการ์ตูนก็ได้เรานำเรื่องนั้นมาเล่าให้เพื่อนหรือผู้อื่นหรือคุณครูเข้าใจแสดงว่าเรามีวิธีการสรุปความรู้ที่ดีไหมดีแต่ถ้าเราเล่าแล้วเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนไม่รู้เรื่องหรือคุณครูไม่รู้เรื่องแสดงว่าเรามีวิธีการสรุปความรู้ในหัวที่ดีไหมยังไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้และแน่นอนระหว่างที่เราดูเราฟังหรือเราอ่านเราสามารถจดบันทึกได้ด้วยถ้าเราดูเรื่องที่ยาวมากๆแล้วเราไม่จดบันทึกมันลืมได้ไหมลูกลืมได้แน่นอนดังนั้นมีอะไรอีกอ่ะให้ผู้ชายอ่านบ้างอากล้าครับหรือไปทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้หน้านี้ตามคุณครูกล้าพร้อมนะไป
3: การเขียนสรุปความรู้
1: โดยใช้สำนวนภาษาของผู้เขียน
3: จะช่วยในการเรียนรู้วิชาต่าง
1: ๆ
3: ช่วยเตือนความจำและใช้ในการทบทวนความรู้
0: จ้าขอบคุณกล้ามากแน่นอนเมื่อเราได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและผลเป็นอย่างไรก็ต้องนำมาเขียนด้วยสำนวนภาษาของเราเองคือใช้ภาษาของเราที่เข้าใจง่ายนะครับเราไม่ต้องไปลอกทั้งหมดว่าเขาเขียนว่าอะไรบางครั้งคำยากๆใช่ไหมลูกเราก็เขียนให้เป็นภาษาของเราเช่นเขามีคำว่ารับประทานเราก็จะสามารถใช้คำว่าอะไรได้กินหนีก็ได้นะครับเป็นต้นเพื่อให้เราง่ายต่อตัวเราเองเวลาที่เรากลับมาอ่านนั่นเองแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างอ่านตามครูกันวิธีการเขียนสรุปความรู้
4: วิธีการเขียนสรุปความร
0: ู้1อ่านเรื่องหรือข้อความอย่างรอบคอบสองขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นความรู
4: ้สองขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นความรู้
0: มีหลักในการขีดเส้นใต้ดังนี
4: ้มีหลักในการขีดเส้นใต้ดังนี
0: ้ใครจำได้บ้างก่อนที่เราขีดเส้นใต้เราต้องขีดเส้นใต้อะไรบ้างจำได้ไหมจำเรื่องนกนางนวลได้เปล่านะหรือว่าจำเรื่องป่าชายเลนได้ไหมเราต้องเขียนเรื่องอะไรจำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพได้หรือเปล่าที่เราเขียนสรุปความรู้ไป3เรื่องแล้วเราต้องขีดเส้นใต้อะไรก่อนเลยอันดับแรกอ่านน้ำหนาวยกมือก่อนลองให้น้ำหนาวดูสิมีคนตอบถูกแล้ว
5: ชื่อเรื่องค่ะ
0: ผมให้น้ำหนาวหน่อยจ้าชื่อเรื่องต้องขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องที่อ่านว่าคือเรื่องอะไรอันดับแรกต่อไป2ใครจำได้บ้างอะไรอีกก็คือตั้งคำถามนำว่าอะไรใครตั้งคำถามนำเหล่านี้เขาเรียกว่าการจับอะไร
4: จ
0: ับใจความสำคัญแน่นอนจับให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลเป็นอย่างไรจากเรื่องนั้นและ3สาระสำคัญที่เป็นความรู้คืออะไรถ้าเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราคิดว่าสาระความรู้ของเรื่องนี้คือเขาต้องการให้เราทำไมลูกเด็กๆไปทางตอบได้ไหมลูกเขาต้องการให้เราทำอะไรจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราสาระความรู้คือ
5: ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
0: นอกจากออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วต้องการอะไรอีกลูกให้อนุรักษ์อะไร
5: ภาษาไทยครับ
0: ครับผมอนุรักษ์อย่างไรคิดสิ
5: ออกเสียงภาษาไทยให้ถูก
0: ผมมือให้ EQ หน่อยนอกจากออกเสียงภาษาไทยให้ถูกแล้วคิดว่าเราจะอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไรบ้างมีไหมเด็กๆไปทางคิดได้เปล่านอกจากออกเสียงให้ถูกแล้วทำอย่างไรต่อถึงจะให้เรามีภาษาไทยใช้เป็นนานๆไม่หายไปไหน
3: เขียนให้ถูกต้องครับ
0: เขียนให้ถูกต้องครับอย่างไรได้อีกนอกจากออกเสียงให้ชัดแล้วเขียนให้ถูกต้องแล้วทำไมลูกใครได้อีกไหมเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปต้องเขียนนะวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยกลับไปคิดมาไม่เป็นไรมาดูต่อลูก3ทำอย่างไรอ่านตามคุณครูกัน 3นำข้อความที่ขีดเส้นใต้
4: 3นำข้อความที่ขีดเส้นใต้
0: มารวมข้อความอย่างย่อๆ
4: มารวมข้อความอย่างย
0: ่
4: อๆ
0: ไม่ต้องเขียนรายละเอียดสี่เรียบเรียงข้อความให้ได้ความสมบูรณ์
4: สี่เรียบเรียงข้อความให้ได้ความสมบูรณ์
0: ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
4: ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
0: ห้าเขียนสรุปความรู้อย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือสวยงาม
4: ห้าเขียนสรุปความรู้อย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือสวยงาม
0: และข้อสุดท้ายขั้นตอนที่6คือ6บอกที่มาของความรู้นั้น
4: 6บอกที่มาของความรู้นั้น
0: เช่นใครตอบได้บ้างที่มาของความรู้นั้นเราต้องบอกอะไรบ้างเด็กไปทางจำได้ไหมต้องบอกอะไรบ้างจากจุดๆๆๆๆใครจะตอบยกมือจ้าอ่ะกล้าไม่ใช่เชฟขอโทษเชฟลูกแล้วจะบอกที่มาได้ว่าอย่างไรบ้างครับ
6: คนสร้างเรื่องครับ
0: คนสร้างเรื่องเราเรียกว่าผู้อะไรถึงได้ไหม
6: ผู้ทำเรื่องครับ
0: ผู้ทำเรื่องเขาเรียกว่าอะไรผู้สร้างเรื่องผู้ทำเรื่องเขาเรียกผู้อะไร
6: ผู้แต่งเรื่องครับ
0: ผู้แต่งครับผมมือให้เชฟหน่อยหรือผู้อะไรได้บ้างผู้แต่งหรือผู้เขียนผู้เขียนใช่ไหมแล้วบอกอะไรอีกลูกนอกจากผู้แต่งผู้เขียนเรื่องนั้นแล้วอะไรนะใครจำได้บ้างเมื่อกี้มีคนตอบถูกอะไรหนังสือนะน้ำหนาวต้องบอกอะไรอีกลูกอีกหนึ่งครั้งครับ
7: มาจากหนังสือเรื่องใดค่ะ
0: จ้ามาจากหนังสือเรื่องใดแน่นอนถูกต้องหนึ่งบอกว่ามาจากหนังสือเรื่องใดแล้วใครแต่งถูกไหมลูกสองจากการดูหรือชมสถานที่อันนี้คือถ้าเราไปดูหรือชมสถานที่ต้องบอกด้วยว่าวันที่ไหนเดือนอะไรปีใดที่เราบันทึกเรื่องนั้นไว้นะครับดังนั้นพร้อมไหมที่จะสรุปความรู้ด้วยตนเองจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราแต่ตอนนี้เด็กคงจะคิดว่าอ้าวอาจจะลืมไปแล้วว่าแบบหรือโครงสร้างก่อนที่เราจะเขียนต้องทำอย่างไรคุณครูทำตัวอย่างมาให้นะครับจากเรื่องนี้อันนี้คือที่มานะจำให้ดีเราต้องเขียนว่าจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนลูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรอันดับแรกสมมติว่านี่คือหน้าสมุดของหนูใช่ไหมอันดับแรกเราต้องเขียนอะไรวันที่แน่นอนเขียนไปนะครับแล้วก็ทำอย่างไรต่อตอบพร้อมกันเขียนวันที่เสร็จแล้วทำอะไรขีดเส้นใต้นะถ้าตอบได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยนะน่าจะต้องให้ขีดเส้นใต้สัก100เส้นนะเขียนวันที่สัก100ครั้งจะได้จำใช่ไหมต่อไปวันที่ขีดเส้นใต้แล้วเขียนหัวข้อว่าอะไรอะไรลูกสรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราทุกคนต้องเขียนแบบนี้หมดทั้งต้นทางและปลายทางและทำอย่างไรต่อกับหัวข้อขีดเส้นใต้กี่เส้น2

0: เต้นปืดเสร็จมาต่อไปหลังจากหัวข้อนี้ต้องทำอย่างไรเด็กๆก็จะต้องเขียนว่าเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามีใครบ้างน้ำผึ้งหนึ่งแล้วตูโอเป้งใครอีกหมดยังแก้วอะไร
1: แก
0: ้วตาแก้วตายาใจนะจ๊ะมี5ตัวละครนี้แล้วทำอะไรน้ำผึ้งทำอะไรชวนเพื่อนไปจัดกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนแล้วตูกับโอทำอะไรลงไปทำอะไรลูกแข่งอะไรแข่งขันการอ่านออกเสียงแล้วผลเป็นอย่างไรได้รับรางวัลแล้วทำไมถึงได้รับรางวัลเพราะว่าไปอ่านอีกหนึ่งรอบก่อนทำนะแล้วเกิดขึ้นที่ไหน
1: โรงเร
0: ียนและผลที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างไรเด็กต้องเขียนมาเป็นความเรียงให้ได้นะครับเล่าเรื่องให้ได้อย่างเป็นระบบนะจ๊ะและสุดท้ายแน่นอนเมื่อสรุปความรู้เสร็จแล้วเราต้องเขียนที่มาของเรื่องด้านล่างว่าที่มาจากหนังสือภาษาภาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเมื่อเสร็จแล้วความยาวจะครึ่งหน้ากระดาษ1หน้ากระดาษอะไรก็แล้วแต่ให้ทำอย่างไรด้วยลูกสุดท้ายขีดเส้นใต้1ครั้งทุกคนตอบได้ก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะจ๊ะดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเรามีประมาณนี้เป็นการสรุปความรู้ครั้งที่4แล้วดังนั้นขอให้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคุณครูเดินตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูด้วยว่าโอเคไหมถูกต้องไหมเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นรูปแบบไว้ให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กลงมือทำได้เลยครับในสมุดวิชาภาษาไทยและหยิบภาษาภาทีขึ้นมาเปิดอ่านได้อีกหนึ่งรอบจ้านี่คือตัวอย่างคุณครูขึ้นไว้ให้ดู

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดปฏิบัติกิจกรรมแล้วเรามาดูเพื่อนๆต้นทางสัก2คนมานำเสนอหน่อยให้เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆในห้องและเพื่อนๆปลายทางใครจะเป็นอาสาสมัครก่อนอาเชฟมาลูกเชฟมาก่อนนะเอาไมค์มาด้วยครับเชิญหน้าห้องครูถือไมค์ให้ก่อนครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยครับชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: ครับสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไร
1: สรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโรงเรียนของน้ำผึ้งมีกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนน้ำผึ้งและเพื่อนๆซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศตู่ไปซื้อไส้กรอกตู่หน้ามุ้ยแล้วชูไส้กรอกให้เพื่อนๆดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่หกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่มาให้เราทั้งนั้นเลยหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราครับขอบครับ
0: ของเชฟโอเคถือว่าทำงานได้ไวแต่ถามว่าสรุปความรู้ครบไหมยังไม่ครบของเชฟมีแค่อะไรลูกมีแค่บอกว่าตู่ไปซื้อไส้กรอกใช่ไหมแล้วสถานการณ์ของแก้วตาล่ะของน้ำผึ้งล่ะใช่ไหมตู่และโอไปแข่งขันอ่านออกเสียงอยู่ตรงไหนแสดงว่ายังครบไหมลูกยังไม่ครบแต่ก็ถามว่าเพื่อนทำได้ทันเวลาไหมทันเวลาที่กำหนดแต่ว่าในเรื่องราวก็ยังไม่ครบเดี๋ยวให้ไปเขียนเพิ่มนะลูกลบที่มาแล้วก็ไปเขียนเพิ่มมาต่อนะแต่เก่งมากที่มาเป็นตัวแทนไปลูกนั่งที่ได้ต่อไปของบีมจ้า
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยวดีสุขศรีชื่อเล่นชื่อบีมค่ะสรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราน้ำผึ้งจัดกิจกรรมและมีเพื่อนคอยช่วยและมีตู่กับโอแข่งขันอ่านออกเสียงแก้วตาสนใจแต่งเรื่องที่โรงเรียนเรื่องนี้สอนให้เราอนุรักษ์ภาษาไทยที่มาจากหนังสือภาษาพาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: จ้าอันนี้ครบใช้ได้นะครับมีว่ามีใครบ้างมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งทำอะไรล่ะน้ำผึ้งก็จัดกิจกรรมและมีเพื่อนมาคอยช่วยและมีใครอีกมีตู่กับโอทำอะไรล่ะก็แข่งขันอ่านออกเสียงแต่ถ้าเพิ่มว่าผลที่เกิดขึ้นของการแข่งขันคือตู่และโอได้รับรางวัลทั้งคู่ก็จะดีมากกว่านี้นะแล้วก็มีใครอีกมีแก้วตาแก้วตาทำไมแก้วตาสนใจแต่งเรื่องที่ไหนที่โรงเรียนและแน่นอนเรื่องนี้ให้สาระสำคัญอะไรกับเราก็คือเรื่องนี้สอนให้เราอนุรักษ์ภาษาไทยและบอกที่มาว่าจากหนังสือภาษาพาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรายอดเยี่ยมมากผมไม่ให้บีมอีกหนึ่งครั้งจ้าใช้ได้นะครับดังนั้นมีประมาณนี้เด็กๆปลายทางก็หวังว่าน่าจะต้องทำได้ประมาณนี้ถ้าใครทำยังไม่ครบตัวละครยังไม่ครบหรือว่าเรื่องราวยังไม่ครบก็ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็ทำให้ครบนะครับและอย่าลืมที่มาของเรื่องด้วยดังนั้นหมดเวลาของเราในวันนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆและคุณครูจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือบทอ่านเรื่องในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้เพราะว่าในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของบทอาขยานในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ซึ่งเป็นบทอ่านเสริมที่อยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่เท่าไหร่ลูก103กลับไปอ่านล่วงหน้ามาอย่างน้อย2รอบนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและแน่นอนช่วงถัดไปคุณครูปลายทางสามารถไปดูที่เว็บไซต์ได้คุณครูนำไปแขวนให้แล้วเป็นใบงานสื่อของเรื่องของการทำป๊อปอัพแล้วเราจะมาทำป๊อปอัพเรื่องในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ในช่วงถัดไปและเด็กเตรียมสีมาด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการทำผลงานในช่วงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเด็กทุกคนเมื่อเกิดมาก็ควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามละเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
1: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดสิทธินี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: สิทธิสำหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับ
0: และผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ
3: สิทธิของเด็กถึงตัวจะเล็กเด็กก็มีสิทธิ
4: สิทธิเด็กสิทธิเด็กคืออะไร
5: โย
4: ่สิทธิเด็กสิทธิเด็กเป็นอะไร
5: คือสิทธิที่เราใช้คุ้มครองเด็กทุกคน
6: ทุกคน

เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหรือยารักษาโรคเป็นต้นครับ

เด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินความจำเป็นครับเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนของรัฐบาลครับ

เด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับ

0: ข้าใจ
1: ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนควรคิดรู้จักรักษารักษาสิทธิของตนรักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิ์ใครมีสิทธิ์และมีหน้าที่มีสิทธิ์และมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิ์ใครใช่โยโยโ
2: ยเด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับเด็กๆขอไม่ยากและขอไม่มากครับเด็กๆต้องการแค่นี
3: ้จะวันเด็กไม่วันเด็กเด็กก็ขอแต่ว่าวันนี้หนอขอชุดใหญ
4: ่ขอเวลาเพิ่มให้เด็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นนั้นไซส์ไม่สำคัญ
5: หากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย
6: แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสัน
7: ขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกวัน
8: ขอพ่อแม่พูดจากันให้ดี
9: ๆขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี
10: ่ถ้าหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตี
11: เมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟัง
12: เด็กขอผู้ใหญ่ให้ดีใจนัก
13: ผู้ใหญ่รักเด็กลื่นลมสุขสมหวัง
14: ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตัง
15: แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควร
16: สิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่

0: คัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นด้วยเช่นกันครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1ค่ะเด็กๆคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆนะคะได้เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันใช่ไหมคะและชั่วโมงก่อนหน้านั้นเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนกันก่อนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเด็กๆเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วเศษ
0: พิจารณาจากตัวเศษใช่ไหมลูกถ้าตัวเศษมากเศษส่วนใดที่ตัวเศษมากจะมีค่าม
1: าก
0: ถ้าเศษส่วนใดที่ตัวเศษมีค่าน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปถ้าเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันล่ะถ้าหากว่าตัวเศษเท่ากันเราเรียนรู้มาจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะตัวเศษเท่ากันเราจะต้องพิจารณาที่ตัวส่วนถ้าหากว่าตัวเศษเท่ากันจะกลับกันแล้วนะถ้าเศษส่วนใดมีส่วนมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะถ้าเศษส่วนใดที่มีตัวส่วนน้อยกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะจากแบบฝึกหัดที่เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะคุณครูตรวจแล้วนะคะเด็กๆสามารถเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆคนใดที่เปรียบเทียบยังไม่ถูกต้องคุณครูก็ได้แนะนำให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนอีกครั้งเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางส่งแบบฝึกหัดให้กับคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะในวันนี้เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1นะคะเศษส่วนที่เรานำมาเปรียบเทียบเป็นอย่างไรทำไมจะต้องมาเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับ1นั่นเองเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนใดบ้างที่เท่ากับ1
1: เศษส
0: ่วนที่ตัวเศษกับตัวส่วนเป็นยังไงคะ
1: เท
0: ่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางยังจำได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันเศษส่วนใดบ้างนะที่ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันเศษส่วนที่เท่ากับ1หน่วยมีอะไรบ้างในต้นทางนี้เชฟยกมือคนแรกเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะถ้านึกออกแล้วนะคะตัวแทนคนที่1เดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเขียนเลยเศษส่วนที่เท่ากับ1หน่วยมีอะไรบ้างเดี๋ยวหนูออกมาเขียน1จำนวนนะคะเชฟนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะคะเชฟเลือกมา1จำนวนนะเศษส่วนที่เท่ากับ1เศษ5ส่วนเศษ5ส่วน5ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนเศษส่วนของเชฟเท่ากับ1ไหมคะเด็กๆเท่ากับ1นะปรบมือให้เชฟหน่อยคนแรกนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะเขียนเศษส่วนจำนวนที่1คือเศษอะไรส่วนอะไรเพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะต่อไปคนที่2กลุ่มที่2แล้วกันนะคะไอซ์ออกมาเขียนเลยต้องแตกต่างจากเชฟนะนักเรียนปลายทางคนที่2ออกมาเขียนที่หน้ากระดานเลยค่ะเศษอะไรส่วนอะไรเศษ3ส่วนเศษ3ส่วน3เศษส่วนของไอซ์ถูกต้องไหมคะเท่ากับ1เหมือนกันนะ

0: ะปรบมือให้ไอซ์หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางตรวจสอบเศษส่วนของเพื่อนคนที่2ด้วยนะคะถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยต่อไปกลุ่มที่3นโมเศษอะไรส่วนอะไรเศษอะไรส่วนอะไรกลุ่มที่3นักเรียนปลายทางคนที่3ออกมาเขียนเลยนะคะเศษ6ส่วน6เศษ6ส่วน6เท่ากับ1มั้ยคะเด็กๆเท่ากับ1ปรบมือให้นะโมค่ะต่อไปกลุ่มที่4ใครดีเดี๋ยวให้คนที่ไม่ค่อยได้ออกมานะคะไอติมออกมาเลยเศษอะไรส่วนอะไรนักเรียนปลายทางคนที่4ออกมาเขียนที่หน้ากระดานของตัวเองเลยค่ะไอติมเขียนเลยนะคะเศษ4ส่วน4ถูกต้องไหมคะเท่ากับ1หน่วยไหมลูกเท่ากับ1หน่วยถูกต้องทุกคนปรบมือให้ไอติมหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางตรวจสอบของเพื่อนคนที่4เลยนะคะถูกต้องหรือไม่ต่อไปกลุ่มที่5มียก2คนกลุ่มที่5มือลงก่อนค่ะใครจะออกมาก
1: ล
0: ้ายกก่อนกล้าออกมาเลยนะคะกล้าตรงนี้เต็มแล้วกล้าเขียนข้างหน้าก็ได้นะคะลูกเศษอะไรส่วนอะไรนักเรียนปลายทางคนที่5ออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะคะเศษ8ส่วน8เศษ8ส่วน8ของกล้าเท่ากับ1มั้ยคะลูกเท่ากับ1หน่วยเหมือนกันถูกต้องทุกคนปรบมือให้กล้าหน่อยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางออกมาเขียนเศษส่วนประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วครบทุกกลุ่มนักเรียนปลายทางคนที่5ตรวจสอบของคนที่5เลยนะคะว่าถูกต้องไหมตอนนี้นะคะเรานะคะได้มาเขียนเศษส่วนที่เท่ากับ1หน่วยเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะเศษส่วนที่เท่ากับ1หน่วยนั้นมีในรูปแบบอื่นอีกไหมมีอีกไหมคะหรือว่ามีแค่นี้ยังมีอีกนะคะเศษส่วนที่เท่ากับ1หน่วยคือตัวเศษต้องเท่ากับตัวส่วนนั่นเองเมื่อตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะซึ่งเด็กๆมาดูเศษส่วนที่เท่ากับ1ของคุณครูบ้างถ้าอันนี้เรามองเป็นแถบกระดาษสีฟ้านะคะข้างบนเท่ากับ1หน่วยนะข้างล่างนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนนะคะก็คือเศษ1ส่วน2ใช่ไหมลูกระบายเต็มหน่วยเลยนะคะเศษ2ส่วน2ก็เท่ากับ1หน่วยเศษ3ส่วน3ก็เท่ากับ1หน่วยแล้วถ้าส่วนเป็น4ล่ะคะลูกจะเป็นเศษ4ส่วน4ถ้าส่วนเป็น5ล่ะเป็นเศษ5ส่วน5ถ้าส่วนเป็น6ล่ะคะเศษ6ส่วน6ถ้าส่วนเป็น8ล่ะเศษ8ส่วน8อันนี้เหมือนของกล้าเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเศษส่วนที่เท่ากับ1นะคะตัวเศษเท่ากับตัวส่วนมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนที่เท่ากับ1มาช่วยในการเปรียบเทียบวันนี้ด้วยนะคะแล้วเด็กๆคะมาสังเกตซิเศษ15ส่วน15เท่ากับ1หรือไม่เด็กๆปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะเท่ากับ1หรือไม่คะเท่ากันเลยนะคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงเท่ากันเพราะว่าตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนั่นเองเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1ถูกต้องเลยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆนะคะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเราเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1ได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อสักครู่เด็กๆนะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่เท่ากับ1แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวต่อไปเรานะคะจะมาทำกิจกรรมการบอกเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เด็กๆคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นี่คือปริมาณที่เท่ากับเท่าไหร่คะปริมาณครึ่งหน่วยใช่ไหมคะลูกเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งนั่นเองเราแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะ1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนก็คือครึ่งหน่วยนั่นเองนะคะเศษส่วนใดบ้างนะที่เท่ากับครึ่งหน่วยใครรู้บ้างเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมนี้กันเด็กๆดูแถบกระดาษของคุณครูเมื่อสักครู่นี้อันนี้คุณครูระบายให้เป็น1

0: วยหมดแล้วนะแถบ1นะคะคุณครูไม่ได้แบ่งเลยเป็น1หน่วยนะสีฟ้าต่อมาแถบที่2แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะแต่ละส่วนแสดงเศษ1ส่วน2 1ส่วน2ใช่ไหมลูกแถบที่3สีเขียวแบ่งออกเป็นกี่ส่วน3ส่วนนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะแถบที่3แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนแสดงเศษ1ส่วน3ต่อมาแถบที่4สีชมพูแบ่งออกเป็นกี่ส่วน4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนแสดงเศษส่วนเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน4ใช่มั้ยลูกต่อมาแถบที่5แบ่งเป็น5ส่วนแถบที่6แบ่งเป็น6ส่วนและแถบที่7แบ่งเป็น8ส่วนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างเด็กๆคะเศษ1ส่วน2อยู่ตรงไหนลูกดูแถบกระดาษของคุณครูสิสีส้มตรงนี้ใช่มั้ยคะเศษ1ส่วน2ตรงนี้นะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันเศษส่วนที่มีส่วนเป็น3เด็กๆดูสิคะว่าเศษส่วนใดเท่ากับเศษ1ส่วน2มีมั้ยคะถ้าเป็นเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ1ส่วน2มั้ยลูกไม่เท่าเท่ากันมั้ยคะกลุ่มที่2ไม่เท่านะต่อมาถ้าเราเลยมาอีกล่ะเศษแบบนี้คือเศษอะไรคะเศษ1ส่วน3 2ส่วนนี้คือเศษอะไรลูกเศษ2ส่วน3ใช่ไหมเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ1ส่วน2ไหมลูกไม่เท่าเกินมาแสดงว่าเศษส่วนที่มีส่วนเป็น3ไม่มีเศษส่วนใดที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นะต่อมามาดูที่ส่วนเป็น4บ้างถ้าหากว่าตรงนี้คือเศษอะไรลูกเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน2ไหมไม่เท่ายังน้อยกว่าใช่ไหมคะต่อมาถ้าหากว่าคุณครูคลุมทั้ง2ล่ะกลายเป็นเศษอะไรลูกเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน2ไหมเท่ากันเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน4นี้เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองเข้าใจหรือยังทีนี้ต่อมามาดูเศษส่วนที่มีส่วนเป็น5บ้างถ้าหากว่าเราเริ่มที่เศษ1ส่วน5เท่ากับเศษ1ส่วน2มั้ยลูกไม่เท่าทีนี้เราคุม2ส่วนล่ะถ้าเป็น2ส่วนแบบนี้เท่ากับเศษ1ส่วน2มั้ยไม่เท่ายังเป็นยังไงกว่าย ังน้อยกว่าใช่มั้ยคะนี่เห็นมั้ยคูณ2ส่วนยังน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5ก็ไม่เท่ากับเศษ1ส่วน2และถ้าคุณครูคูณ3ส่วนล่ะจะกลายเป็นเศษอะไรเศษ3ส่วน5เท่ากับเศษ1ส่วน2มั้ยคะไม่เท่าเพราะว่าเป็นยังไงมา
1: เก
0: ินมาดังนั้นถ้าหากว่าเศษส่วนที่มีส่วนเป็น5มีเศษส่วนใดมั้ยที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นเศษ4ส่วน5เศษ5ส่วน5ก็เกินไปใช่มั้ยคะลูกต่อมามาดูเศษส่วน6บ้างเศษส่วนที่มีส่วนเป็น6ถ้าหากว่าเริ่มที่เศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ1ส่วน2มั้ยลูก
1: ไม
0: ่เท่าเศษส่วนที่มีส่วนเป็น6ต้องเป็นเศษเท่าไหร่ส่วน6ถึงจะเท่ากับเศษ1ส่วน2ต้องเป็นเท่าไหร่คะลูกเศษ3ส่วน6ใช่มั้ยคะต้องเป็นเศษ3ส่วน6ถึงจะเท่ากับเศษ1ส่วน2เด็กๆตั้งใจสังเกตให้ดีๆนะคะว่าเศษส่วนใดที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นะชั่วโมงนี้เราต้องใช้ความรู้นี้ในการเปรียบเทียบนะคะต่อมาที่มีส่วนเป็น6เศษเรียบร้อยแล้วที่มีส่วนเป็น8บ้างล่ะใครรู้บ้างที่มีส่วนเป็น8เศษส่วนใดเท่ากับเศษ1ส่วน2
1: เศษ
0: 4ส่วน8ถูกต้องเลยนะคะเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ1ส่วน2ตอนนี้เด็กๆสังเกตเศษส่วนทั้ง3ส่วนของคุณครูเท่ากับเศษ1ส่วน2นะนี่เลยนะคะนี่คือเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากับเท่าไหร่ที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ลูกเศษส่วนที่มีส่วนเป็นเท่าไหร่บ้างที่ไม่มีเลยที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ที่มีส่วนเป็น3ที่มีส่วนเป็น5ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2เนี่ยก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6แล้วก็เศษ4ส่วน8ซึ่งเศษส่วนเหล่านี้นะคะเป็นเศษส่วนที่บอกปริมาณครึ่งหน่วยทั้งนั้นเลยเห็นมั้ยคะนี่ครึ่งหนึ่งพอดีเด็กๆคิดว่ามีเศษส่วนใดอีกที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เด็กๆมาดูตัวอย่างนี้ถ้ามีส่วนเป็น10เศษส่วนใดเท่ากับเศษ1ส่วน2คะ
1: เศษ5
0: ส่วน10เพราะอะไรใครรู้บ้าง นักเรียนปลายทางทันไหมคะเพื่อนๆต้นทางบอกว่าเศษ5ส่วน10เท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วเราคิดว่าเศษส่วนใดนะที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เศษส่วนนั้นก็คือเศษ5ส่วน10ถูกต้องเลยเพราะว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะลูกแถบกระดาษสีเขียวนี้แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะคะและครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5มี10ส่วนครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5ส่วนเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน10ก็เท่ากับครึ่งหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองหรือเด็กๆนะคะจะนำไปเทียบกับแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกัน1หน่วยต้องเท่ากันนะคะลูกเริ่มต้นเหมือนกันนะและสิ้นสุดเท่ากันนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเด็กๆจะเห็นว่าส่วนที่แบ่งครึ่งตรงนี้นะคะจะเท่ากับเศษ5ส่วน10พอดีดังนั้นเศษ5ส่วน10นะคะจะเท่ากับเศษ1ส่วน2หรือเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ5ส่วน10นั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปถ้าส่วน12ล่ะเด็กๆปลายทางคะถ้าหากว่าคุณครูแบ่งแถบกระดาษ1หน่วยออกเป็น12ส่วนเศษส่วนใดจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คะเศษ6ส่วน12นั่นเองถูกต้องเลยนะคะเห็นไหมลูกครึ่งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 6ส่วนจากทั้งหมด12ส่วนก็คือเศษ6ส่วน12นั่นเองนะคะดังนั้นเศษ1ส่วน2จะเท่ากับเศษ6ส่วน12เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2หรือที่เท่ากับครึ่งนั้นตัวเศษกับตัวส่วนเป็นยังไงกันคะลูกตัวเศษเป็นยังไงของตัวส่วนน้อยกว่าแล้วก็เป็นเท่าไหร่ของตัวส่วนคะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเห็นไหมคะลูก6เป็นครึ่งหนึ่งของ12 5เป็นครึ่งหนึ่งของ10นั่นเองนะคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ก็คือตัวเศษจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะคะก็จะมีเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วน10และเศษ6ส่วน12ข้อสังเกตตัวเศษเป็นยังไงกับตัวส่วนนะน้อยกว่าและเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ทุกจำนวนเลยนะคะจะมีตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษเด็กๆคะตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเรามาช่วยกันคิดกันค่ะว่าเศษส่วนใดอีกบ้างที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาเขียนแบบเมื่อสักครู่นี้นะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5ปรึกษากันภายในกลุ่มค่ะว่าใครจะออกมาเขียนเศษเท่ากับเศษ1ส่วน2ไม่ซ้ำคนเดิมนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะปรึกษากันเลยเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างเหลือเวลาปรึกษากันอีก3 2 1หมดเวลาเริ่มจากกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ให้สเนลออกมานักเรียนปลายทาง1คนค่ะออกมาเลยเขียนหน้ากระดานนะคะว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างเริ่มเลยค่ะสเนลเดี๋ยวก่อนนะลูกคนมาเดินช่วยตรวจสอบของสเนลด้วยนะคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เศษสเนลเริ่มนี่เลยเศษ6ส่วน12เศษ6ส่วน12ถูกต้องไหมคะลูกเท่ากับเศษ1ส่วน2นะตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนถูกต้องเลยปรบมือให้สเนลหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางแต่ละโรงเรียนนะคะหนูเขียนเศษส่วนใดบ้างคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนด้วยต่อไปกลุ่มที่1ใครดีปีนออกมาเขียนเลยเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ของกลุ่มที่1คือ3เศษ3ส่วนเศษ3ส่วน6ใช่ไหมคะลูกใช่นะคะตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนะคะก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ถูกต้องปรบมือให้ปิ่นหน่อยนะคะ นักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องที่เพื่อนออกมาเขียนที่หน้ากระดานของห้องตัวเองด้วยนะต่อไปเหลือกลุ่มที่2 3และ4กลุ่มไหนดีกลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่มที่5กลุ่ม4กลุ่ม4ตัวแทนออกมาเลยค่ะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2อีกคิวหลบให้เพื่อนออกมาหน่อยลูกเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะจำนวนที่3คือเศษ5ส่วนเศษ5ส่วน10ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะข้าวหอมเด็กๆปลายทางตรวจสอบของเพื่อนคนที่3นะคะต่อไปคนที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่5มาก่อนกลุ่มที่5ใครเอ่ยเซอร์กิตเพื่อนเขียนเต็มแล้วเซอร์กิตไปเขียนตรงไหนดีคะข้างหน้าเลยเศษส่วนใดเศษ4ส่วน8เศษ4ส่วน8ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนถูกต้องต่อมาเหลือกลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายนักเรียนปลายทางเลือกคนที่5ออกมาเขียนหน้ากระดานเลยค่ะกลุ่มที่2ใครเอ่ยอีคิวอ่ะสุดท้ายอีคิวเขียนสุดท้ายนี่เลย7 9ส่วนของอีคิวแตกต่างจากเพื่อนเลยนะคะแตกต่างจากของคุณครูด้วยถูกต้องไหมคะเด็กๆ9เป็นครึ่งหนึ่งของ18ไหมคะเป็นครึ่งหนึ่งของ18แสดงว่าเศษ9ส่วน18เท่ากับเศษ1ส่วน2ถูกต้องทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้ EQ ด้วยนะเด็กๆปลายทางตรวจสอบของเพื่อนๆที่ออกมาเขียนหน้ากระดานด้วยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆด้วยนะคะถ้าไม่ถูกต้องคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนะคะเศษส่วนนั้นจะเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองคะยากไหมคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ยากไหมลูกไม่ยากเลยนะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ก็คือเศษส่วนที่เท่ากับครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วนกันเศษส่วนที่เด็กๆได้เรียนรู้มาเราเคยเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันใช่ไหมคะการเปรียบเทียบเศษส่วนของเราวันนี้เด็กๆดูโจทย์ข้อที่1นะว่าโจทย์ข้อที่1ตัวเศษเท่ากันไหมลูกไม่เท่าตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่าตัวเศษก็ไม่เท่าตัวส่วนก็ไม่เท่าแล้วเราจะเปรียบเทียบอย่างไรนักเรียนปลายทางลองหาแนวคิดในการเปรียบเทียบดูนะคะนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันใครมีแนวคิดในการเปรียบเทียบแล้วการมีแนวคิดในการเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมคนเดินมีไหมคะถ้าใครมีแนวคิดในการเปรียบเทียบแล้วเด็กๆสามารถยกมือและนำเสนอแนวคิดของตนเองได้เลยนะนักเรียนปลายทางถ้ามีแนวคิดแล้วยกมือนำเสนอแนวคิดของตนเองได้เลยนะอีคิวมีแนวคิดแล้วใช่ไหมคะลูกอ่ะอีคิวไหนแนวคิดของอีคิวเป็นอย่างไรเศษ4ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ3ส่วน4
1: เศษ4
0: ส่วน8น้อยกว่าเศษ3ส่วน4อีคิวทราบได้อย่างไร
2: เพราะว่าเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับ
0: เท่ากับเศษ1ส่วน2เท่ากับครึ่งใช่ไหมคะลูกนี่เหตุผลอีคิวนะแล้วเศษ3ส่วน4ล่ะอันนี้เท่ากับครึ่งนึงเศษ3ส่วน4เป็นยังไงกับครึ่งนึงคะ
2: มากกว่าค่ะ
0: มากกว่าครึ่งนึงทำให้เด็กๆได้ว่าเศษ3ส่วน4ต้องมากกว่าใช่ไหมลูกแล้วคำตอบของ EQ EQ ตอบว่ายังไงนะเศษ4ส่วน8เป็นยังไงกว่าคะ
2: น้อยกว่าค่ะ
0: น้อยกว่าเศษ3ส่วน4นะคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้ EQ หน่อยค่ะมาตรวจสอบแนวคิดของ EQ กันว่าทำไมถึงถูกต้องเด็กๆดูนะเศษ4ส่วน8คุณครูนำแถบกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะแสดง1หน่วยถ้าแสดงเศษ4ส่วน8คุณครูต้องแบ่งแถบกระดาษนี้ออกเป็นกี่ส่วนลูก8ส่วนกลุ่มที่4คะตั้งใจนะคะถ้าหากว่าหนูคุยกันหนูก็จะไม่ทราบว่า เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างไรนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครกำลังคุยกันอยู่นะคะเด็กๆหันมาสนใจ

0: ไปหน่อยเร็วเพราะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่ตัวเศษก็ไม่เท่ากันตัวส่วนก็ไม่เท่ากันวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเศษ4ส่วน8คุณครูต้องระบายสีกี่ส่วนคะ
1: 4ส
0: ่วน1 2 3 4ได้ขนาดนี้ครึ่งหนึ่งพอดีใช่ไหมคะลูกเท่ากับเศษ1ส่วน2ต่อมาเศษ3ส่วน4คุณครูก็นำแถบกระดาษมาอีก1แผ่นเหมือนกันนะคะแบ่งออกไปกี่ส่วนคะ

0: เท่าๆกันระบายสีกี่ส่วนลูก3ส่วน1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเหมือนที่ EQ พูดไหมคะลูกเหมือนที่ EQ นำเสนอแนวคิดของตัวเองไหมเศษ4ส่วน8เท่ากับครึ่งหนึ่งพอดีแต่เศษ3ส่วน4มากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ4ส่วน8จึงน้อยกว่าเศษ3ส่วน4นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะลูกการเปรียบเทียบเศษส่วนยากไหมไม่ยากแต่มีขั้นตอนอาจจะมากกว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะเราสามารถนะคะใช้แนวคิดของ EQ มาช่วยได้ก็คือเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2นั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรานะคะลองมาใช้แนวคิดนี้ในข้อที่2กันข้อที่2เศษ2ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8นักเรียนปลายทางนะคะลองหาแนวคิดในการเปรียบเทียบแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8มากกว่านักเรียนต้นทางด้วยนะคะเชฟว่ายังไงคะลูก
1: มากกว่า
0: เปรียบเทียบแล้วเชฟบอกว่ามากกว่าแล้วก็นักเรียนคนอื่นๆต้นทางก็บอกว่ามากกว่าเช่นเดียวกันนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าอย่างไรมากกว่าหรือน้อยกว่าคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูเหตุผลของเพื่อนกันเชฟยกมือใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเชฟนะคะลองบอกเหตุผลซิทำไมเชฟถึงบอกว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ4ส่วน8กลุ่มที่2และกลุ่มที่4ตั้งใจฟังแนวคิดของเชฟนะคะ
2: เพราะเศษ4ส่วน8เป็นครึ่งครับ
0: เศษ4ส่วน8คือครึ่งหนึ่งแล้วเศษ2ส่วน3เป็นยังไงคะ
2: มากกว่าของครึ่งครับ
0: เศษ2ส่วน3มากกว่าครึ่งแต่เศษ4ส่วน8เท่ากับครึ่งดังนั้นเศษ2ส่วน3จึงมากกว่าเศษ4ส่วน8ถูกต้องไหมคะลูกเห็นด้วยกับเพื่อนไหมถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะซึ่งเพื่อนคนอื่นๆก็แนวคิดเหมือนกันใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางถ้าใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบการถูกต้องได้อย่างไรเศษ2ส่วน3แถบกระดาษ1หน่วยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะลูก3ส่วนเท่าๆกันระบายสี2ส่วน1 2เรียบร้อยต่อไปเศษ4ส่วน8แถบกระดาษ1หน่วยเท่ากันเลยกับเมื่อสักครู่แบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะฮะแบ่งออกเป็น8ส่วนระบายสีกี่ส่วนลูก4ส่วน1 2 3 4นะคะเมื่อเทียบกับเศษ1ส่วน2จะได้ว่าแถบที่1มากกว่าเศษ1ส่วน2หรือมากกว่าครึ่งแถบที่2เท่ากับเศษ1ส่วน2พอดีดังนั้นเศษ2ส่วน3จึงมากกว่าเศษ4ส่วน8เป็นยังไงบ้างเริ่มได้กันหรือยังคะเริ่มเปรียบเทียบพอได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปมาฝึกทักษะต่อไปในข้อที่3ข้อที่3นะคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5ลองหาแนวคิดในการเปรียบเทียบดูสิคะกลุ่มที่6นักเรียนปลายทางนะคะถ้านักเรียนมีแนวคิดอย่างไรนักเรียนยกมือและก็นำเสนอต่อเพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆคะเศษ2ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน7
3: มากกว่า
0: เศษ2ส่วน6กับเศษ4ส่วน7มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
3: มาก
0: ไหนใครว่ามากกว่าไหนใครว่าน้อยกว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเศษ2ส่วน6นะคะเราจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีกี่ส่วนคะ2ส่วนจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะต่อไปเศษ4ส่วน7เศษ4ส่วน7เราต้องแบ่งแถบกระดาษ1หน่วยออกไปกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น7ส่วนระบายสีกี่ส่วนลูก4ส่วน1 2 3 4เป็นยังไงเศษ2ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลูกน้อยกว่าหรือถ้านักเรียนนะคะจะใช้แนวคิดในการเปรียบเทียบเหมือนกับ EQ แล้วก็เชฟเมื่อสักครู่นี้เรานะคะก็เปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งเศษ2ส่วน6ครึ่งหนึ่งของเศษส่วนที่มีส่วนเป็น6คือเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน6ใช่ไหมคะลูกแสดงว่าเศษ2ส่วน6ถึงครึ่งหรือยังถึงครึ่งเห็นไหมคะต้องเป็น3ส่วนนะคะจากทั้งหมด6ส่วนถึงจะเป็นครึ่งแต่เศษ4ส่วน7เป็นยังไงลูกเกินครึ่งใช่ไหมคะ

มีส่วนเป็น7ส่วนเป็นเลขคี่นะคะเพราะฉะนั้น7ส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2จะไม่มีใช่ไหมคะลูกเศษ4ส่วน7เกินครึ่งมาเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน6ก็เลยน้อยกว่าเศษ4ส่วน7นะคะใครที่ตอบคำถามข้อนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะเราก็ฝึกตามแนวคิดที่เพื่อนๆได้นำเสนอคุณครูได้นำเสนอไปเข้าใจไหมคะต่อไปทุกคนนั่งตัวตรงไปดูตัวอย่างข้อที่4เศษ5ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ3ส่วน5นักเรียนปลายทางคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะหาแนวคิดในการเปรียบเทียบเศษ5ส่วน6ตัวส่วนเป็น6ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งคือเศษ3ส่วน6ใช่ไหมคะลูกลองดูซิเราจะเปรียบเทียบอย่างไรนักเรียนปลายทางลองหาแนวคิดในการเปรียบเทียบดูสิคะเศษ5ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ3ส่วน5คะมากกว่าหรือน้อยกว่านะเดี๋ยวเรานะคะลองมาพิจารณาไปพร้อมกันดีไหมคะลูกเริ่มจากเศษ5ส่วน6ก่อนแถบกระดาษแสดง1หน่วยของครูจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ6ส่วนระบายสี5ส่วน1 2 3 4 5ส่วนต่อไปแถบกระดาษ1หน่วยแถบที่2จะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันระบายสี1 2 3เมื่อเทียบกับเศษ1ส่วน2พบว่าเศษส่วนทั้ง2เป็นยังไงลูกมากกว่าครึ่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะพิจารณาอย่างไรล่ะเมื่อมากกว่าครึ่งแบบนี้ลูกเศษ5ส่วน6เป็นยังไงมากกว่าครึ่งแล้วเป็นยังไงอีกแค่1ส่วนก็จะกลายเป็น1หน่วยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเศษ3ส่วน5เป็นยังไงลูกยังไม่ถึง1หน่วยใช่ไหมลูกเกินครึ่งเหมือนกันแต่ว่าอีกตั้ง2ส่วนนะคะและ2ส่วนที่ใหญ่กว่าด้วยถึงจะครบ1หน่วยเพราะฉะนั้นนะคะเศษ5ส่วน6ก็จะมากกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองอันนี้มากกว่าเศษ1ส่วน2หรือมากกว่าครึ่งทั้งคู่เด็กๆก็ต้องไปพิจารณาโดยเทียบเคียงกับ1นั่นเองทันไหมคะลูกนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าใครที่เปรียบเทียบกับครึ่งเทียบเคียงกับครึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะในข้อนี้เกินครึ่งทั้งคู่ดังนั้นเราจะต้องนำไปเทียบเคียงกับ1นั่นเองเศษส่วนใดที่ใกล้เคียงกับ1มากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5เหมือนข้อเมื่อสักครู่หรือเปล่านะเศษ4ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ8ส่วน9ในใครว่ามากกว่าในใครว่าน้อยกว่าในใครกำลังคิดอยู่นักเรียนปลายทางกำลังคิดอยู่หรือว่าได้คำตอบแล้วคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6เกินครึ่งไหมคะลูกเกินครึ่งไหมคะเกินครึ่งใช่ไหมคะเศษ4ส่วน6นะคะระบายไป4ส่วนเกิน3ส่วนแสดงว่าเกินครึ่งต่อไปเศษ8ส่วน9เกินครึ่งไหมลูกเกินครึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะแบ่งออกเป็น9ส่วนระบายไปตั้ง8ส่วนเห็นไหมคะว่าเศษ8ส่วน9เกือบจะเท่ากับอะไรแล้วเกือบจะเท่ากับ1หน่วยแล้วใกล้1มากกว่าเศษ4ส่วน6ดังนั้นเศษ8ส่วน9ก็จะมากกว่านั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถพิจารณาเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2ก็ได้แต่ถ้าเมื่อเทียบเคียงแล้วมากกว่าเศษ1ส่วน2ทั้งคู่เราก็ต้องนำไปเทียบเคียงกับ1นั่นเองนะคะข้อนี้ก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน6น้อยกว่าเศษ8ส่วน9นั่นเองต่อไปข้อที่6ข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบเศษส่วนต่อไปนี้มากกว่าหรือน้อยกว่านะเศษ3ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน7ไหนใครคิดว่ามากกว่าไม่มีไหนใครคิดว่าน้อยกว่าไหนใครกำลังคิดอยู่นักเรียนปลายทางคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางหนึ่งคนนะคะออกมาเขียนคำตอบนะคะ

0: เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าตรงนี้แล้วก็ให้เหตุผลด้วยดังนั้นจะต้องนำไม้มาด้วยนะคะไหนใครจะออกมาเฉลยข้อนี
1: ้เชฟ
0: เชฟหรือว่านาวาเดี๋ยวให้นาวาออกมาเฉลยข้อนี้นะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองฟังแนวคิดของนาวาดูสิคะว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องนักเรียนนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องกับคุณครูปลายทางเลยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวนาวาเขียนเครื่องหมายก่อนลูกนาวาเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน7เพราะอะไรนาวาบอกแนวคิดของหนูสิคะแสดงแนวคิดเลยลูกเศษ3ส่วน8เป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งลูก
2: น้อยกว่าครึ่งครับ
0: เศษ3ส่วน8น้อยกว่าครึ่งแล้วเศษ5ส่วน7ล่ะคะ
2: มากกว่าครึ่งครับ
0: เศษ3ส่วน8น้อยกว่าครึ่งแต่เศษ5ส่วน7มากกว่าครึ่งดังนั้นเศษ3ส่วน8จึงน้อยกว่าเศษ5ส่วน7ถูกต้องมั้ยคะเด็กๆถูกต้องมั้ยลูกถูกต้องนะคะทุกคนปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะเชฟมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนหรอคะว่ายังไงคะลูกแล้วเชฟตอบน้อยกว่าเหมือนกันไหม
3: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันแล้วแนวคิดของเชฟคือยังไงคะ
3: เศษ5เท่าเศษ5ส่วน7เพราะเศษ5ใกล้เท่ากับ1หน่วยครับ
0: อ๋อเศษ5ส่วน7ใกล้1หน่วยแต่ว่าเศษ3ส่วน8เป็นยังไงคะ
3: น้อยกว่า1หน่วยครับ
0: น้อยกว่า1หน่วยไปมากกว่าเศษ5ส่วน7นั่นเองนะคะใช้ได้เหมือนกันทั้งแนวคิดของนาวาและแนวคิดของเชฟเลยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับครึ่งแล้วเรานะคะพบว่ามีเศษส่วน1จำนวนนะคะที่น้อยกว่าครึ่งเด็กๆคะคุณครูเรียกเศษ1ส่วน2ว่าครึ่งเด็กๆงงไหมคะไม่นะเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งหน่วยนั่นเองนะคะและมีเศษส่วนอีก1จำนวนที่มากกว่าครึ่งเราก็สามารถเปรียบเทียบได้นะคะก็คือเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน7นั่นเองเด็กๆคะคิดว่าจะทำแบบฝึกหัดได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าคุณครูมีเศษส่วนแบบนี้มาให้เด็กๆเปรียบเทียบคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทำได้นะต้องให้ผู้ปกครองช่วยไหมไม่นะคะเด็กๆทำการบ้านทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดมาช่วยคุณครูสรุปก่อนค่ะลูกเวลาเราเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นเราสามารถใช้การเทียบเคียงกับอะไรได้บ้างเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2ก็ได้ใช่ไหมคะหรือเทียบเคียงกับ1ได้เศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2จะเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษเป็นยังไงคะตัวเศษเป็นครึ่ง1ของตัวส่วนนั่นเองนะคะแบบฝึกหัด 5.9 นะคะมีทั้งหมด4ข้อใหญ่เริ่มจากข้อที่1ใหญ่นะคะจะมีให้เด็กๆระบายสีแล้วเทียบกับ1หน่วยด้วยนะคะเศษ2ส่วน4กับเศษ4ส่วน6นะคะเศษ2ส่วน4เท่ากับครึ่งเศษ4ส่วน6มากกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นในข้อนี้เศษ2ส่วน4เป็นยังไงคะกว่าเศษ4ส่วน6คะน้อยกว่าเศษ4ส่วน6นะคะเด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆจะได้ดูชุดกิจกรรมนะคะดูแบบฝึกหัด 5.9 ไปพร้อมๆกับคุณครูนักเรียนปลายทางนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าแบบฝึกหัด 5.9 นักเรียนต้นทางเปิดเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางนำขึ้นมาแล้วเปิดเลยนะคะเราดูไปทีละข้อใหญ่นะคะลูกเพื่อที่คุณครูจะได้อธิบายแบบฝึกหัดให้เด็กๆ เข้าใจนะคะพร้อมหรือยังนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังไม่พร้อมนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังไม่พร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคจากเสียงฟังแล้วว่าพร้อมแล้วข้อที่1ให้เขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือใกล้เคียงในช่องว่างแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ข้อที่1ย่อยเขามีเขียนมาให้นักเรียนเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะแต่บรรทัดดังนั้นเด็กๆดูบรรทัดดังนั้นยังไม่ได้เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเลยเด็กๆเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าให้คุณครูด้วยค่ะ เศษ2ส่วน4มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6

0: มากกว่าหรือน้อยกว่าลูกดูจากภาพก็ได
1: ้น้อยกว่านะคะเศษ2ส่วน4เท่ากับครึ่งแต่เศษ4ส่วน6มากกว่าครึ่งเศษ2ส่วน4ก็น้อยกว่าเด็กๆเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเลยส่วนข้อย่อยข้ออื่นๆคุณครูจะให้เด็กๆทำด้วยตนเองได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้นะอ่ะต่อไปไปดูข้อที่2ใหญ่เด็กๆเปิดไปดูข้อที่2ใหญ่ค่ะข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเพื่อทำให้เศษส่วนแต่ละข้อเท่ากับจำนวนที่กำหนดเด็กๆคะข้อ1เว้นตัวเศษไว้แล้วส่วนด้วย3เท่ากับ1ตัวเศษต้องเป็นจำนวนใดตัวเศษต้องเป็น3ถูกต้องเด็กๆ เขียนไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ข้ออื่นได้เลยแล้วข้อ2บอกว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษอะไรนะส่วน8เศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ตัวเศษต้องเป็นยังไงคะเป็นครึ่ง1ของตัวส่วนครึ่ง1ของ8คือ
2: 4
1: 4เด็กๆเขียน4ลงไปเลยเป็นตัวอย่างข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6เด็กๆทำด้วยตนเองคิดว่าทำได้ไหม
2: ได
1: ้ถ้าคิดว่าทำได้เดี๋ยวนำกลับไปทบทวนด้วยตนเองต่อไปข้อที่3ใหญ่เด็กๆคะข้อที่3ใหญ่อาจจะยากนิดนึงเพราะเด็กๆจะต้องเขียนเศษส่วนเองใช่ไหมคะลูกเขียนเศษ1ส่วน2หรือ1ด้วยตนเองให้เขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือใกล้เคียงลงในช่องว่างแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เปรียบเทียบเศษ1ส่วน4กับเศษ4ส่วน8เด็กๆคะข้อ1ข้อ2ใหญ่เด็กๆหยุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูข้อ3ใหญ่ก่อนข้อ3ใหญ่ข้อ1ย่อยเศษ1ส่วน4เดี๋ยวเราจะเทียบเคียงกับครึ่ง1หรือเศษ1ส่วน2นะคะเศษ1ส่วน4มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ลูกน้อยกว่าใช่ไหมเราก็เขียนเลยน้อยกว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่าครึ่งครึ่งคือเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2ต่อไปเศษ4ส่วน8เป็นยังไงกับครึ่งนึงคะ
2: มาก
1: กว่าเศษ4ส่วน8เอ๊ะเศษ4ส่วน8อะไร
2: น้อยกว่า
1: น้อยกว่ามากกว่าหรือ
2: เท
1: ่ากับนะเศษ4ส่วน8 4เป็นครึ่งนึงของ8นี่แสดงว่าเศษ4ส่วน8เท่ากับครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเราก็เขียนคำว่าเท่ากับเท่ากับครึ่งก็เขียนเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4น้อยกว่าครึ่งแต่เศษ4ส่วน8เท่ากับครึ่งดังนั้นเศษ1ส่วน4เป็นยังไงกับเศษ1ส่วน8คะน้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปข้อที่3ยากไหมคะข้อย่อยอื่นๆเด็กๆทำด้วยตนเองนะข้อ1ย่อยคุณครูทำไปพร้อมกับเด็กๆเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปข้อที่4ย่อยข้อสุดท้ายข้อนี้ให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างเด็กๆก็นำแนวคิดจากข้อที่1ถึงข้อที่3ใหญ่มาช่วยในการเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปในช่องว่างนี้นั่นเองทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้นะข้อที่4คุณครูไม่เขียนเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเด็กๆเปรียบเทียบด้วยตนเองนะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำแบบฝึกหัดนี้ได้เลยค่ะอาจจะเริ่มจากข้อที่1ก่อนหรือว่าข้อที่2ก่อนก็ได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะดังนั้นใครที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จเด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วนำให้คุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะจะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันและการเรียงลำดับเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1เหมือนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่บัตรภาพแถบกระดาษแสดงเศษส่วนและแบบฝึกหัด 5.10 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่หนึ่งครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เป็นคลื่นยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับสำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนการเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซิไม่มีแล้วครับเมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริงๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
2: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
2: ถูกต้อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ครูสอน

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่ความ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะครูชนาธิปแดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะคะนักเรียนคะโรงละครจิ๋วจะแสดงนิทานเรื่องอะไรเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้ตกลงกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะแสดงนิทานเรื่องอะไรโอ้โหครูมองไม่ทันเลยอ่ะเอามือลงก่อนได้ไหมคะใครจะตอบโอเคกลุ่ม2ค่ะตกลงกันใครจะตอบกลุ่ม2ขอไมค์ให้กลุ่ม2ด้วยขอไมค์ให้กลุ่ม2ด้วยนะคะ1 คน ค่ะลุกขึ้นตอบค่ะนิทานที่เราจะนำมาเล่าในโรงละครจิ๋วคือเรื่องอะไรคะลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นตอบเลยค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอะไรนะคะ
1: ลูกหมู3ตัวค่ะ
0: ลูกหมู3ตัวใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือโรงละครจิ๋วนะคะจะแสดงนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนคะนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวมีตัวละครอะไรบ้างและแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกลุ่ม5ยกมือค่ะกลุ่ม5ยกมือก่อนนะคะขอไมค์ให้กลุ่ม5ด้วยค่ะลองบอกก็ได้ค่ะมีตัวละครอะไรบ้างในนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวมีตัวละครอะไรบ้างคะ
2: มีแม่แล้วก็ลูกหมู3ตัวค่ะ
0: มีแม่หมูใช่ไหมคะแล้วก็ลูกหมู3ตัวมีอะไรอีกไหมคะมีใครจะตอบเพิ่มเติมกลุ่ม4ตอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อนบอกว่ามีแม่แล้วมีลูกหมู3ตัวแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
3: หมาป่าครับ
0: มีหมาป่าแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง
3: ลูกหมูโดนหมาป่าเป่าบ้านพังครับ
0: เพื่อนบอกว่าก็คือลูกหมู3ตัวโดนหมาป่าเป่าบ้านใช่ไหมคะเพื่อนๆ เห็นด้วยกับคำตอบที่เพื่อนที่ตอบไปไหมคะเห็นด้วยนะคะก็คือไปดูกันเลยค่ะก็คือมีลูกหมู3ตัวแล้วก็หมาป่านะคะโดยหมาป่าจะไล่จับลูกหมูทั้ง3ตัวกินเป็นอาหารค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในเนื้อเรื่องนะคะที่คุณครูได้ยกมานะคะนักเรียนคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะไปออกแบบวิธีการทำให้โรงละครจิ๋วที่ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้กันค่ะซึ่งในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะคงอยู่ในกิจกรรมเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานค่ะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือแม่เหล็กค่ะและข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำวิธีทำในข้อที่3ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำในข้อที่3พร้อมกันนะคะว่าวิธีทำในข้อที่3เขาให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนคะอ่านวิธีทำในข้อที่3พร้อมกันเลยค่ะ

0: สำหรับวิธีทำในข้อที่3นะคะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันกำหนดหน้าที่ภายในกลุ่มนะคะว่าในกลุ่มของนักเรียนใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะเมื่อนักเรียนกำหนดหน้าที่ในแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบนะคะอย่างเช่นนะคะนักเรียนอาจจะเป็นคนวาดแบบร่างนะคะหรือเป็นคนเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้นะคะและเขียนอธิบายวิธีการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นะคะนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะคะด้วยความรับผิดชอบนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำในข้อที่3ไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปตรวจสอบความเข้าใจนะคะโดยคุณครูมีคำถามนะคะมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนมาดูที่คำแรกเลยนะคะนักเรียนคะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคืออะไรคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรใครจะเป็นคนตอบข้อนี้คะกลุ่ม4ค่ะยกมือค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: กำหนดหน้าที่ครับ
0: เพื่อนบอกว่ากำหนดหน้าที่ภายในกลุ่มเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันกำหนดหน้าที่ภายในกลุ่มของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหน้าที่ในการทำงานนี้มีอะไรบ้างนักเรียนจะต้องกำหนดหน้าที่ใช่ไหมคะแล้วหน้าที่ในแต่ละกลุ่มของนักเรียนในวิธีทำก็ได้บอกไปแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างคะใครจะเป็นคนตอบกลุ่ม4นะคะอีก1คนมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: วาดแบบโครงร่างค
0: ่
1: ะ
0: มีวาดแบบโครงร่างมีอะไรอีกคะ
1: เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ค
0: ่
1: ะ
0: เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้และมีอะไรอีกไหมคะ
1: และเขียนอธิบายค่ะ
0: และเขียนอธิบายวิธีการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้ถูกไหมคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเพื่อนๆไปทางเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะหน้าที่นะคะก็จะมีนะคะกำหนดหน้าที่ในการวาดแบบร่างนะคะเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้และเขียนอธิบายวิธีการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะอยู่ในวิธีทำนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายหน้าที่ภายในกลุ่มแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไรเมื่อนักเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไรทำหน้าที่ตัวเองอย่างไรคะกลุ่ม4ยกมือค่ะ
1: ทำหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบครับ
0: เพื่อนบอกว่าเมื่อเรารู้หน้าที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบนั่นเองค่ะนักเรียนคะหากเพื่อนในกลุ่มมีปัญหาในการทำงานนักเรียนควรทำอย่างไรเมื่อเพื่อนในกลุ่มของเราเกิดปัญหาขึ้นนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะขอให้กลุ่ม5บ้างได้ไหมคะกลุ่ม5เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังกลุ่ม5ด้วยนะคะเมื่อเพื่อนในกลุ่มเกิดปัญหาขึ้นนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
2: หาวิธีแก้ค่ะ
0: หาวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะหากเพื่อนในกลุ่มมีปัญหาในการทำงานนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องช่วยเหลือเพื่อนโดยร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนควรทำนะคะเมื่อเพื่อนในกลุ่มมีปัญหานั่นเองนักเรียนคะการเขียนแบบร่างและรายละเอียดต่างๆในการสร้างโรงละครจิ๋วมีประโยชน์อย่างไร นักเรียนคะเราจะต้องเขียนแบบล่างเพื่ออะไรมีประโยชน์กับเราอย่างไรคะตอบข้อนี้คะนักเรียนพอมองเห็นประโยชน์ไหมคะว่าทำไมเราจะต้องเขียนแบบล่างก่อนทำไมเราถึงไม่สร้างโรงละครจิ๋วเลยทำไมเราต้องเขียนก่อนเพราะอะไรคะได้ไหมคะและมีประโยชน์อย่างไรการออกแบบก่อนเขียนแบบล่างไว้ก่อนมีประโยชน์กับเราอย่างไรกลุ่ม2ค่ะ
2: เราจะได้รู้ก่อนค่ะว่าตัวละครมันจะขยับได้ไหม
0: เราจะได้รู้ก่อนใช่ไหมคะว่าตัวละครจะขยับได้ไหมแล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม1มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5มีไหมคะกลุ่ม4มีเพิ่มเติมไหมคะกลุ่ม3มีไหมคะไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนักเรียนคะมาดูกันว่าการเขียนแบบล่างหรือเขียนรายละเอียดในการสร้างโรงละครจิ๋วมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะคะก็คือใช้เป็นแนวทางในการสร้างโรงละครจิ๋วนะคะการเตรียมอุปกรณ์และการเลือกใช้อุปกรณ์นะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์นั่นเองค่ะก็คือถ้าเรามีการวางแผนหรือเขียนแบบล่างไว้ก่อนนะคะเราก็จะได้เกิดความรวดเร็วนะคะในการสร้างโรงละครนะคะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและก็ไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะใบงานที่นักเรียนจะต้องทำก็จะอยู่ในหน้าที่80และ81ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า80และ81นะคะลองมาดูกันนะคะว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลในใบงานในวันนี้อย่างไรบ้างนักเรียนเปิดไปหรือยังคะนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังคะนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าในใบงานหน้าที่80นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบงานหน้าที่80ในหน้านี้นะคะนักเรียนจะต้องวาดแบบล่างตัวละครและโรงละครจิ๋วลงไปนะคะว่านักเรียนจะออกแบบยังไงนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้ฉากที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องวาดแบบล่างว่านักเรียนจะออกแบบโรงละครจิ๋วในฉากที่ตัวเองได้ไปนะคะอย่างไรก็เขียนลงไปได้เลยนะคะส่วนในหน้าที่81นะคะเปิดไปที่หน้า81ค่ะสำหรับหน้าที่81นักเรียนจะต้องทำข้อที่3ส่วนบนนะคะก็คือนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายวิธีการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นักเรียนจะใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรและทำอย่างไรให้ตัวละครในนิทานนี้เคลื่อนที่ได้นักเรียนก็เขียนอธิบายลงไปในส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะการบันทึกผลนักเรียนกลุ่ม1เข้าใจไหมคะเข้าใจกลุ่ม2เข้าใจไหมคะกลุ่ม3เข้าใจไหมคะกลุ่ม4เข้าใจไหมคะกลุ่ม5เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแบบประเมินตนเองในหน้าที่83นะคะซึ่งนักเรียนทำกิจกรรมในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองด้วยในหน้าที่83ซึ่งในหน้าที่83นักเรียนจะต้องทำทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย3ข้อก็คือข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะคะโดยนักเรียนจะต้องประเมินตนเองว่า3ข้ออยู่ในระดับใดนะคะข้อที่2บอกว่านักเรียนร่วมกันกำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มข้อที่3นะคะทำตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายข้อที่4นะคะออกแบบวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้นักเรียนลองพิจารณาตนเองนะคะว่า3ข้อนี้นักเรียนทำอยู่ในระดับใดถ้าฉันทำได้ดีระบายกี่ดาวคะ
3: 3
0: ดาวทำได้บ้างระบาย2ดาวยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวค่ะ

นสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนะคะในช่องนี้ถ้านักเรียนคิดว่าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีและครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้ได้เลยค่ะพอเข้าใจนะคะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทางพอเข้าใจใช่ไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันนะคะว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ1ก็คือให้คุณครูนะคะแจกใบงานร่วมแรงแปลงร่างนิทานให้กับนักเรียนค่ะแล้วข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยให้คำแนะนำในการกำหนดหน้าที่ต่างๆภายในกลุ่มว่าควรกำหนดหน้าที่อะไรบ้างนะคะและข้อที่3นะคะให้คุณครูคอยให้คำแนะนำในการออกแบบและคอยดูแลนักเรียนในการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้นะคะก็คือข้อ1เลยนะคะนักเรียนจะต้องกำหนดหน้าที่ภายในกลุ่มเพื่อให้ชิ้นงานของตนเองสำเร็จลุล่วงนะคะและข้อที่2นักเรียนจะต้องทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยให้นักเรียนวาดแบบร่างของโรงละครจิ๋วเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้และเขียนอธิบายวิธีที่จะทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้และจัดลำดับการสร้างว่าควรสร้างสิ่งใดก่อนหลังลงในใบงานนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งนักเรียนต้นทางปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องทำนะคะในวันนี้ว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่นักเรียนจะต้องทำก็คือนักเรียนจะต้องวาดแบบร่างของโรงละครจิ๋วนะคะซึ่งโรงละครจิ๋วแต่ละกลุ่มจะได้ฉากที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดฉากที่ตัวเองได้เลยนะคะว่านักเรียนจะวาดแบบร่างในฉากนั้นอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนวาดแบบร่างเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ว่าโรงละครจิ๋วนักเรียนจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำโรงละครนะคะและเขียนอธิบายวิธีที่จะทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนอธิบายด้วยว่านักเรียนจะใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะมาทำให้ตัวละครของนักเรียนนะคะในนิทานนั้นเคลื่อนที่ได้นะคะและก็จัดลำดับว่าควรสร้างสิ่งใดก่อนและควรสร้างสิ่งใดหลังนะคะเพื่อเกิดความรวดเร็วนะคะในการสร้างโรงละครนะคะแล้วก็ไม่ให้สิ้นเปลืองนะคะวัสดุอุปกรณ์ด้วยค่ะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้ไหมคะเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไปวาดแบบร่างโรงละครจิ๋วกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวาดโรงละครจิ๋วกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้วาดแบบร่างลงละครจิ๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวถ้านักเรียนนะคะวาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะลงความเห็นจากการออกแบบนะคะว่านักเรียนลงความเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างนะคะในการออกแบบโรงละครจิ๋วในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ลงความเห็นจากการออกแบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนลงความเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะไปตรวจสอบอุปกรณ์ในการสร้างโรงละครจิ๋วนะคะว่าแต่ละกลุ่มนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะและสามารถเตรียมมาทำโรงละครจิ๋วในชั่วโมงถัดไปได้หรือไม่ค่ะนักเรียนก็ลองไปตรวจสอบกันภายในกลุ่มนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ในการสร้างโรงละครจิ๋วกันภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากผลการวาดแบบร่างนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่แต่ละกลุ่มนักเรียนต้นทางคะนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มสามารถเตรียมอุปกรณ์ตามที่ออกแบบได้หรือไม่คะถามทีละกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งสามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ไหมคะได้มีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีกลุ่มสองสามารถเตรียมได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มสามเตรียมได้ไหมคะกลุ่มสี่เตรียมได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มห้าเตรียมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: แสดงว่านักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะคะสามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบไว้ได้ทุกกลุ่มใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองยกตัวอย่างนะคะอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างโรงละครจิ๋วนะคะที่นักเรียนออกแบบไว้นักเรียนจะเตรียมอะไรมา1อย่างนะคะกลุ่มที่1อุปกรณ์1อย่างที่หนูจะเตรียมมาค่ะคืออะไรคะ
2: จะบอ
0: กอะไรนะคะ
2: ฟิวเจอร์บอร์ดค่ะ
0: ฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมคะกลุ่ม1จะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะกลุ่ม2กลุ่ม2 1อย่างค่ะที่หนูจะสามารถเตรียมมาในการทำโรงละครจิ๋วที่หนูได้ออกแบบไว้หนูอาจจะเตรียมมา

0: ายยานแต่คุณครูให้ยกตัวอย่างแค่1อย่างค่ะเชิญค่ะ
1: กระดาษ100ปอนด์ค่ะ
0: กระดาษ100ปอนด์ใช่มั้ยคะกลุ่ม3กลุ่ม3 1อย่างค่ะที่หนูจะเตรียมมา
2: เชือกค่ะ
0: เชือกใช่มั้ยคะกลุ่ม4จะเตรียมอะไรมาคะกลุ่ม4คะ
3: แม่เหล็กครับ
0: กลุ่มนี้ใช้แม่เหล็กใช่มั้ยคะก็จะเตรียมแม่เหล็กมาใช่มั้ยคะต่อมากลุ่มสุดท้ายยกตัวอย่างมา1อย่างค่ะอุปกรณ์1อย่าง
3: ตะเกียบค่ะ
0: กลุ่ม5ก็คือตะเกียบนะคะยกตัวอย่างมานะคะก็จะใช้ตะเกียบมานะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเตรียมอุปกรณ์ตามที่ออกแบบไว้ได้หรือไม่คะนักเรียนคะแล้วมีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเตรียมได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่คะหากไม่สามารถเตรียมได้นักเรียนจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนักเรียนปลายทางมีไหมคะถ้านักเรียนมีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเตรียมมาตามที่ออกแบบไว้นะคะนักเรียนหาวิธีแก้ไขนะคะว่านักเรียนจะแก้ไขอย่างไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็พูดให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังนะคะว่านักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะถ้านำอุปกรณ์เหล่านั้นมาไม่ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะว่าจากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนได้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้งปรบมือ2ครั้งขอตัวแทน1คนค่ะที่จะสรุปกิจกรรมในวันนี้ว่าวันนี้นักเรียนทำอะไรบ้างและได้อะไรบ้างหนึ่งคนของกลุ่ม4ค่ะยกมือค่ะวันนี้ได้อะไรบ้างคะ
4: การใช้สิ่งของมาสร้างโรงละครจิ๋วค่ะ
0: การออกแบบสิ่งของที่จะนำมาใช้ในการสร้างโรงละครจิ๋วใช่ไหม
4: คะ
0: แล้วหนูใช้ความรู้เรื่องอะไรคะใช้ความรู้เรื่องอะไรในการทำให้ตัวละครในโรงละครจิ๋วเคลื่อนที่ได
4: ้แรงของแม่เหล็กค่ะ
0: สำหรับกลุ่มหนูใช้แรงของแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วแรงมีผลกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรคะ
4: สามารถทำให้วัตถุขยับได้ค่ะ
0: สามารถให้วัตถุเคลื่อนที่หรือขยับได้ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถนำความรู้เรื่องแรงผลของแรงหรือเรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์อะไรคะในวันนี้
4: สร้างโรงละครจิ๋วได้ค
0: ่
4: ะ
0: สามารถนำมาใช้ในการสร้างโรงละครจิ๋วได้ใช่ไหม
4: คะ
0: เอาละค่ะนักเรียนคะปรบมือให้กับเพื่อนที่สรุปผลให้เราในวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และสามารถนำไปใช้ในการออกแบบวาดแบบร่างการสร้างโรงละครจิ๋วได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คืออุปกรณ์การสร้างโรงละครจิ๋วตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: เรียนน้ำมันกับความรู้

0: บอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ป้าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมภูผาถึงไม่เป็นนะภูผากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเป็นการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
2: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
3: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเร็วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
3: คาซิทเลยไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บน่ะเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะเพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
4: ะ
3: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
4: ค่ะ
3: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
3: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
3: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
2: ะ
3: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
4: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
2: ่ไก่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อ่ะ
4: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
2: ์ขี้ล่าสัตว์
3: เอ้าถูกใจ
2: เทค
3: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
4: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
3: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
2: ี่
3: ย
2: พ่อเอาอะไร
4: อ
2: ี
4: กด
2: ี
4: เนี่ย
3: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
3: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
4: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
3: เลยไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
3: ไปออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
4: พ่อแม่
3: นั่งดีๆนะคะ
4: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
3: ใกล้จะถึงอู

0: ธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบิน

0: ไม่พ้นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามใหม่เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
5: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยไหม
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
4: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
5: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
5: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
5: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่ yeah!
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
2: สนใจ
6: ไฟ
4: ดูแล
5: แม่ยาย
1: ลายมือ
2: ถือปืน
6: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
5: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ

0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
1: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
1: พ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
1: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
1: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
2: ่ปูเสือกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงอนถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉัน

0: ลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
1: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได้
2: แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้อง

0: าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดว่าอาจจะไปทันก็ได้นะ
1: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
2: แต่เจ้าแมวน้องมันน่าสงสารเน
1: า
2: ะ
1: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
3: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
2: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
1: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
0: แปลงกายแยกย้ายกายา

0: นที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของ

0: ประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน2ส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
2: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เราได้ทำครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเนื่องจากหลายๆบ้านก็ยังทำครัวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเพิ่งลดครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะครับที่ครัวกลางครับของอำเภอนะครับหรือว่าท่านติดต่อไปที่อบต.ทุกแห่งซึ่งได้มีครัวจัดเลี้ยงของแต่ละแห่งนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่แต่ละที่เลยนะครับ
2: ส่วนสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังสูงก็คือในพื้นที่อำเภอเวียงสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บ้านดอนชัยตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารน้ำดื่มศูนย์พักพิงไว้แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วย
3: ขอให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่งนะครับของอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาท่านได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าท่านต้องการมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะครับขอให้ท่านได้โทรมาแจ้งนะครับที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับของศูนย์ JIC นะครับเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อะไรทุกอย่างครับที่เบอร์054-716-174 054-716-174จะเปิดสายรอรับ24ชั่วโมงในทุกเรื่องนะครับ
2: ขณะที่เรื่องการเยียวยานะคะจะใช้เงินทดลองราชการของจังหวัดน่านค่ะช่วยประชาชนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวซึ่งเป็นส่วนแรกจ่ายได้เลยขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาก้อนแรกก่อนส่วนการเยียวยาที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชสวนไร่นาหลังจากน้ำลดลงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นเงินก้อนที่2จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีเงินเยียวยาจากน้ำท่วมขังจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษทุกครัวเรือนทางจังหวัดจะส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
0: และทางด้านปภ.ครับก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงที่สุดที่ระดับ8 เมตร 55 เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2 เมตร 5 เซนติเมตรในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลเวียงกลางตำบลไหลน่านตำบลคึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสายกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนส่วนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งรับน้ำต่อมาจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้แม่น้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้ครับ ถูกน้ำท่วมภายในสถานีเป็นวงกว้างแต่ว่ายังสามารถออกอากาศได้อย่าง

0: ่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาจัดรายการสดที่อบจ.น่านพร้อมเชิญรับฟังข่าวสถานการณ์น้ำได้ทาง FM 94.75 MHz และทางช่องทางออนไลน์ของสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับออกประกาศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันและจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านทางด้านของโรงพยาบาลน่านกับก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าโรงพยาบาลสนามจะป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโทร0981259470
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะครับประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม4อำเภอของจังหวัดน่านยังคงเสี่ยงฝนตกหนักอยู่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยระบุว่าจะมีฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมวันนี้มวลน้ำด้านบนของจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างจึงต้องเตรียมพร้อมในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอเมืองน่านวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มทรงตัวแล้ว
2: เมื่อเช้าก็มีตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งว่าปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มลดลงทรงตัวและแบบลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขก็ต้องมาติดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่ได้รับทราบมาทุกคนช่วงแรกนะครับ
3: คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการล้อมพระวิหารไว้นะครับอีกจุดที่ต้องพาไปดูจริงๆก็คือที่ชุมชนภูมินท่าลี่ครับซึ่งชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็เรือนจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าได้ทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
4: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
5: คือออกมาเลย
4: ออกมาเลย
5: สบายใจกว่านะแบบนี
4: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
5: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
4: ก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะ
5: คร
4: ับ และทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียบร้อยแล้วมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
6: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขาเอารถมา

0: พราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวว่ามาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
1: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณ4แยกดอนแยงครับเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 เซนติเมตรแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ซึ่งเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็เริ่มมีการทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าที่จุด N1 นะครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยระดับน้ำเมื่อช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8.32 เมตรนะครับเริ่มต่ำกว่าพนังกั้นน้ำซึ่งสูงประมาณ 8.5 เมตรนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่พนังต่ำกว่าจุดอื่นๆอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในจุดนั้นได้รวมถึงมีน้ำที่มุดจากท่อขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากน้ำในจุดนั้นที่ทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากปริมาณน้ำในนอกคันเนี่ยนะครับต่ำกว่า 8.2 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถสูบออกได้ตลอดเวลาก็จะทำให้อัตราการไหลของน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่อไปนะครับธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ทีมข่าวนะครับที่รายงานติดตามสถานการณ์ซึ่งนอกจากหน่วยงานต่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้การดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดมทุกสภากำลังในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลความเป็นจริงนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งครับ
3: นอกจากนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุค่ะโดยสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณกองบัญชาการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนพร้อมกับสั่งการ5แนวทางปฏิบัติเร่งด่วนได้แก่การเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกการประสานกรมชลประทานเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อชี้เป้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมย์นั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอ

0: ว้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะนี่เด็ดมาที่นี่เหรอครับ
0: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวง

สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของวิธีการประกอบอาหารครั้งที่2แล้วครั้งที่1ที่เราเรียนไปยังจำได้อยู่ไหมครั้งที่1เรียนไปในเรื่องอะไรคะลูกวิธีการประกอบอาหารแล้วครั้งที่1เราเรียนมีวิธีไหนบ้างมีวิธีไหนบ้างคะ1ต้มย่างลวกแสดงว่าจำได้นะคะเยี่ยมมากแล้วเพื่อนปลายทางล่ะคะโอ้โหก็จำได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้มาเล่นกันก่อนนะคะโดยการเล่นของเราวันนี้นะคะคุณครูมีสมุดไว้ให้แล้วเพื่อนปลายทางคะเตรียมสมุดเลยค่ะเราจะเล่นอะไรเตรียมฟังโจทย์นะคะเอาเปิดสมุดค่ะคุณครูจะให้เวลา3นาทีนะ3นาทีตอนนี้เพื่อนปลายทางพร้อมยังคะเตรียมสมุดของตนเองขึ้นมาถ้าไม่มีนะคะสามารถใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะพร้อมยังพร้อมแล้วตอนนี้ให้ทุกคนกอดอกเป็นข้าวต้มมัดก่อนวันนี้ถ้าบอกข้าวต้มมัดคือต้องทำท่านี้นะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดโจทย์มีอยู่ว่าทำไมข้าวต้มมัดหลุดกลุ่มหลังค่ะข้าวต้มมัดอย่าหลุดโจทย์มีอยู่ว่าให้เขียนชื่ออาหารให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเราจะให้เวลา3นาทีนะคะยังค่ะเดี๋ยวจะบอกเวลาเริ่มนะคะให้เขียนชื่ออาหารคุณครูไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอะไรก็ได้แค่เป็นชื่ออาหารนะคะให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา3นาทีข้าวต้มมัดพร้อมเหมือนข้าวต้มมัดหลุดยังไงชะกลถ้าข้าวต้มมัดพร้อมแล้วเริ่มค่ะเวลาเริ่มจับนะคะ3นาที

0: อนนี้เวลาหมดแล้วค่ะข้าวต้มมัดเร็วข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดยางในกลุ่มหยุดค่ะกลุ่ม3หยุดค่ะวางแล้วทุกคนอ้าวตอนนี้ค่ะไหนลองนับค่ะว่าได้กี่ชื่อ้าวตอนนี้มี16 17เดี๋ยวค่ะสูงสุดตอนนี้อยู่ที่16มีใคร17มั้ยคะมี17มีใครสูงกว่า17มั้ยคะมี17มี16ใครได้15โอ้โห17ค่ะยืนขึ้นหนูลองอ่านหน่อยค่ะว่ารายการอาหารของหนูมีอะไรบ้างเพื่อนๆค่ะช่วยกันนับนะว่าได้17มั้ยเริ่มเลยค่ะ
1: ลาบครับส้มตำแกงส้มข้าวผัดหมูปิ้งไข่เจียวไข่ดาวไก่ทอดกระเพราต้มจืดไข่ตุ๋นไข่ลูกเขยแกงเขียวหวานข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มโจ๊ก
0: โอ้โห17ค่ะปรบมือหน่อย16ค่ะ16เดี๋ยวใจเย็นค่ะลูกมีอะไรบ้างนะคะลูกใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเพื่อนคะตอนนี้เพื่อนเรากำลังจะอ่านให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างเริ่มได้เลยค่ะ
2: ไข่ดาวไข่ต้มข้าวต้มมัดซาลาเปาต้มยำกุ้งกุ้งเผาข้าวผัดหมูข้าวมันไก่ข้าวผัดกุ้งข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บข้าวมันหมูครับ
0: ข้าวมันหมูเป็นยังไงนะแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าได้16นะคะ15ค่ะ15อยู่ไหนมีผู้ชายมา2มีผู้หญิงมา1นะคะ15มีอะไรบ้างลูกใจเย็นค่ะลูกเริ่มค่ะ
1: ต้มยำกุ้งแกงส้มไข่ดาวส้มตำต้มจืดผัดกะเพรากล้วยเตี๋ยวไข่เจียวต้มข่าไก่ไก่ทอดไก่ย่างหมูปิ้งโจ๊กข้าวต้มผัดมาม่าค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะ

0: ได้15 3คนนี้ออกมารับรางวัลได้เลยค่ะอ้าวหยิบรางวัลแล้วกลับเข้าที่ได้เลยนะคะ3คนเชิญมารับรางวัลเลยค่ะส่วนคนอื่นๆเกมเรายังไม่จบเท่านี้นะคะให้นักเรียนนั้นลองเล่นกันในกลุ่มให้เล่นอีกแล้ววันนี้ให้เล่นอย่างเดียวเลยโดยเราจะหาผู้ที่ทำไมลูกเก่งที่สุดในกลุ่มของเราหรือหนูอาจจะส่งใครมาก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนเลือกรางวัลก่อนนะลูกเลือกเสร็จไหมคะอาเสร็จแล้วกลับที่ลูกอ้าวมาฟังกติกาพร้อมยังคะพร้อมยังกติกาของเราคือให้นักเรียนนั้นพูดชื่ออาหารสลับกับเพื่อนในกลุ่มนะคะโดยใครที่ชนะหรือนักเรียนจะส่งตัวแทนใครมานะคะโดยให้กลุ่มละ1คนแต่ก่อนที่จะมายืนได้หน้าห้องตรงนี้นะคะให้นักเรียนนั้นฝึกซ้อมกันในกลุ่มก่อนอย่างเช่นใครจะเล่นกับครูได้บ้างอ้าวหนูมาก่อนเลยค่ะลูกสมมตินักเรียนก็คือเล่นกันในกลุ่มก่อนนะคะเอาไมค์มาด้วยลูกเล่นกันในกลุ่มก่อนแล้วดูว่าในกลุ่มนั้นใครที่ทำไมลูกสามารถที่จะออกมาท้าชิงได้ตรงนี้นะคะโอ้โหดูท่าสู้มากเลยอ้าวลองดูให้พูดชื่ออาหารสลับกันไปสลับกันมาถ้าใครหยุดเกิน3วิ1 2 3คนนั้นคือแพ้นะคะเข้าใจไหมอ้าวลองเริ่มคุณครูให้หนูก่อนเลยค่ะ
1: หมูกระทะ
0: เสียงดังนิดนึงค่ะครูหูตึงเอาใหม่ว่าอะไรนะลูก
1: หมูกระทะค่ะ
0: ผัดกะเพราค่ะ
1: มักกะโรนี
0: สปาเกตตี้ค่ะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่ต้มค่ะ
1: ทะเล
0: ข้าวผัดกุ้งค่ะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่เจียวค่ะ
1: หมูกระทะ
0: หมูกระทะแล้วอีก3เห็นไหม3แบบนี้ถือว่าแพ้แล้วเพื่อนในห้องช่วยกันนับด้วย1 2ครูซ้ำอะไรคะลูกไข่เจียวอ๋อครูซ้ำไข่เจียวแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อกี้นี้เล่าเอ้างั้นแสดงว่าคุณครูแพ้โอเคเข้าใจยังแบบนี้นะอ่ะไปฝึกซ้อมในกลุ่มค่ะให้เวลาแค่1นาทีพอเดี๋ยวมาแค่กลุ่มละ1คนนะเล่นคู่กันสิลองเล่นคู่กันลองเล่นคู่กันก่อนว่าใครจะแพ้ใครชนะไม่ดูสิโอ้ครูว่าเอาข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดแล้วข้าวต้มมัดตอนนี้เมื่อกี้นี้ให้เล่นกันแบบว่าเสียงดังมากแสดงว่าเดี๋ยวออกมายืนตรงนี้ก็จะต้องเสียงดังมากใช่ไหมงั้นกลุ่ม1ค่ะส่งตัวแทนมา1คนกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5เชิญค่ะถ้าไม่ส่งมาคุณครูเลือกเองนะมาไหมคะใครก็ได้มาแล้วมาจากกลุ่มที่กลุ่มที่1มาแล้วกลุ่ม2มามั้ยคะกลุ่ม2มาเลยค่ะ
2: ไม่แถมไม
0: ่กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5เชิญเลยค่ะนี่คือเราให้เพื่อนของเราเป็นผู้ท้าชิงโดยคุณครูจะให้กลุ่ม1กับกลุ่ม2แข่งกัน

0: ม3และกลุ่ม4แข่งกันกลุ่ม5อันนี้ถือว่าเข้าชิงไปก่อนนะคะก็คือจับคู่สายไงคู่นี้แข่งกันใครชนะเดี๋ยวไปชิงกับกลุ่ม5คู่นี้เดี๋ยวใครชนะไปชิงกับคนที่ชนะของกลุ่มนะคะพร้อมยังคะลูกหนูทุกคนช่วยกันนับแล้วก็ดูว่าเพื่อนซ้ำไหมนะคะพร้อมไหมคะยังเอามองหน้ากันดีกว่ามองหน้ากันในห้องพร้อมไหมคะพร้อมที่จะนับเพื่อนหรือยังกลุ่มหนึ่งเราต้องคอยดูนะว่ากลุ่มสองเขาซ้ำเราไหมกลุ่มสองหนูต้องคอยดูว่ากลุ่มหนึ่งเขาซ้ำเราไหมแล้วก็ต้องทำไมลูกคอยนับหนึ่งสองสามด้วยเพื่อที่ทำไมลูกจับเวลาให้เขาพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมนะในห้องคะเอาใจเพื่อเอาใจช่วยเพื่อนเราด้วยนะเริ่มค่ะ
2: หมูกระทะข้าวไข่เจียวครับสุกี้ข้าวไข่ดาวครับข้าวผัดสปาเกตตี้ครับ
0: แพ้แล้วตอนนี้กลุ่ม2กลุ่ม2ค่ะไปยืนไว้ก่อนเลยเป็นผู้ชนะอ่ะมาใกล้ๆกันนิดหนึ่งลูกอ้าวหนูเตรียมถือไมค์ไว้เลยค่ะตอนนี้เป็นกลุ่มที่3และกลุ่มที่4นะคะใจเต้นตุกตักเลยลูกเอ้ยเอามาใกล้ๆพร้อมยังคะ
3: พร
0: ้
3: อม
0: แล้วเตรียมเริ่มค่ะ
4: หมูกระทะ
5: ข้าวผัด
6: ข้าวผัดกับทะเล
7: ข้าวผัดหมู
8: ข้าวผัดไก
9: ่ข้าวผัดกุ้ง
10: ข้าวผัดหมูสับ
0: ข้าวผัดหมูสับ
11: ข้าวมันไก่
12: ก๋วยเตี๋ยว
13: ข้าวขาหมู
14: ก๋วยจั๊บ
15: ก๋วยอ๋อไปแล้ว
16: ส้มตำ
17: ผัดกะเพรา
18: หอยทอด
19: กุ้งย่าง
1: ผัดไทย
6: ผัดไทยกุ้ง
8: กุ้งเผา
12: ผัดไทยหมู
4: โจ๊ก
7: ข้าวต้ม
10: โจ๊กปลา
14: โจ๊กหมู
0: แพ้แล้วไปเอามาจากไหนพอเขาบอกข้าวต้มนี่เป็นข้าวต้มหมูพอเขาบอกข้าวต้มกุ้งต่อได้เนื้อต่อได้ใครจะต้องมาแข่งกับกลุ่มนี้คะกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่อ่ะมาใกล้ๆค่ะลูกมาใกล้ๆเขาเนี่ยเป็นแชมป์มาแล้ว1รอบนะนะอ้าวเตรียมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
2: โจ๊กครับ
15: ข้าวต้มค่ะ
3: ข้าวไข่เจียวครับ
11: ต้มยำกุ้ง
5: ข้าวไข่ดาวครับ
16: ข้าวผัด
9: สปาเกตตี
18: ้ผัดผัก
13: ข้าวผัด
19: สปาเกตตี
0: ้มักกะปาลาสปาเกตตี้ซ้ำไปแล้วอ่ะป่ะตอนนี้มาจากกลุ่ม2มาจากกลุ่ม3นะคะพร้อมยังคะพร้อมหรือยังค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
8: หมูกระทะ
12: ข้าวผัดครับ
0: ข้าวผัดหมู
20: โจครับ
21: ข้าวต้ม
22: ข้าวต้มมัดครับ
23: ก๋วยจั๊บ
24: สปาเกตตี้ครับ
25: มักกะโรนี
26: หอยทอดครับ
0: แล้วโอ้โหไม่น่าเชื่ออ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะไปรับรางวัลให้ในกลุ่มของเราเลยค่ะหยิบขนมไปให้เพื่อนเราด้วยทั้งกลุ่ม2และกลุ่ม3ค่ะหยิบลูกอมไปให้เพื่อนด้วยแต่อย่าทานในชั่วโมงนี้นะเก็บไว้ในกลุ่มมีกี่คนคะลูก5คนก็หยิบไปตามจำนวนเลยค่ะลูกเหนื่อยอ้าวช่วงเพื่อนหยิบของรางวัลนะคะเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าเนาะรู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกวิธีการประกอบอาหารด้วยวิธีการต่างๆได้นะคะแล้วก็แยกประเภทวิธีการประกอบอาหารนะคะด้วยวิธีการต่างๆได้ในสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการประกอบอาหารนะคะด้วยวิธีต่างๆนะคะ

0: ามาดูว่าการประกอบอาหารคืออะไรการประกอบอาหารนะคะก็คือการจัดเตรียมอาหารนะคะแล้วก็เป็นการปรุงอาหารนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะอย่างมีอนามัยเพื่อให้ได้อาหารที่ทำไมลูกมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพตนเองนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะมาดูว่าคุณครูจะแนะนำวิธีการประกอบอาหารอะไรดีคราวที่แล้วเราเรียนอะไรไปแล้วนะคราวที่แล้วเราเรียนวิธีการประกอบอาหารอะไรไปลวกไปแล้วมีอะไรอีกต้มย่างออกปิ้งแล้วก็นึ่งใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะอย่างแรกที่ครูจะแนะนำคือการตุ๋นการตุ๋นมันต่างจากการต้มยังไงใครรู้บ้างได้ไหมคะลูกเอาไหนกลุ่ม5ค่ะนักเรียนคิดว่าการตุ๋นมันต่างจากการต้มยังไง
1: จะทำให้อาหารสุกเร็วครับ
0: แบบไหนทำให้อาหารสุกเร็วคะ
1: น้ำให้เร็ว
0: การตุ๋นหรือการต้มทำให้อาหารสุกเร็วเดี๋ยวคุณครูถามว่าระหว่างการตุ๋นกับการต้มนักเรียนว่ามันต่างกันไหมคะแล้วมันต่างกันยังไง
1: จะทำให้อาหารสุกเร็วสุกเร็วครับ
0: จะทำให้อาหารสุกเร็วเอ๊ะแบบไหนสุกเร็วกว่ากันคะระหว่างตุ๋นกับต้มนักเรียนคิดว่าตุ๋นต้มใครตุ๋นยกมือใครต้มยกมืออ้าวกลุ่มนู้นมีความคิดเห็นแตกต่างไหมคะลูกตอนนี้ครูยังไม่เฉลยนะ
2: การตุ๋นใช้เวลานานกว่าครับ
0: การตุ๋นใช้เวลานานกว่าแสดงว่าการต้มก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่า
2: ครับ
0: ถูกไหมคะเออจริงไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมคะจริงไหมจริงนะคะเอามาดูค่ะการตุ๋นนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกด้วยวิธีการต้มเคี่ยวนะคะโดยในภาชนะที่ปิดนะคะใช้ไฟอ่อนเป็นเวลานานนะคะเพื่อให้อาหารสุกอย่างช้าช้านะแต่การต้มจะทำให้อาหารนั้นทำไมลูกสุกนะคะไวคือพอน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยเราใส่อาหารไปแล้วทำไมลูกใช้ไฟแรงนะคะหรือไฟเกิน100องศาเนี่ยอาหารก็จะสุกแล้วแต่ถ้าเป็นการตุ๋นเราจะเปิดไฟอ่อนๆค่ะให้ทำไมลูกให้มันค่อยๆทำไมคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนอาหารนั้นทำไมลูกนิ่มแล้วก็เปื่อยนักเรียนคิดว่าน่าจะมีอาหารอะไรบ้างคะที่ใช้วิธีการตุ๋นว่าไงคะลูกน่าจะมีอาหารอะไรดีคะ
2: ข้าวขาหมูครับ
0: ข้าวขาหมูได้ค่ะเอาขออีกหนึ่งอาหารค่ะเอากลุ่ม4ค่ะยกจนสุดมือเลย
1: ครับ
0: ไข่ตุ๋นนะคะอ้าวไข่ตุ๋นวิธีการทำอาหารให้สุกๆยังไงใครเคยทำไข่ตุ๋นบ้างจะยกไว้เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยไข่ตุ๋นทำยังไงคะไหนมาอยู่ที่ไหนเอ่ยอ้าวไหนส่งให้เพื่อนใครที่เคยทำไข่ตุ๋นจริงๆขอหนึ่งคนมีไหมคะอ่ะขอไม้หน่อยค่ะลูกไข่ตุ๋นหนูทำยังไงคะอยู่ที่บ้าน
3: เอาไข่ตอกใส่หม้อค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะตอกใส่หม้อแล้ว
3: เอาไปตุ๋นค่ะ
0: เอาไปตุ๋นเราเรียกไข่ตุ๋นแต่วิธีการทำไข่ตุ๋นเราใช้วิธีการนึ่งข้างล่างจะมีน้ำแล้วก็มีรางถึงนะคะเราจะทำให้อาหารเนี่ยสุกโดยใช้ไอน้ำนะจ๊ะเอาไปดูสิคะว่าคุยอะไรมาบ้างหมูตุ๋นไก่ตุ๋นมะระนะคะต่อไปค่ะการผัดการผัดที่คุ้นเคยเลยไหมลูกถ้าพูดชื่ออาหารที่ประกอบด้วยวิธีการผัดไหนกลุ่มไหนเมื่อกี้ชนะมากลุ่ม3ขอคนละ1ชื่อค่ะอาหารที่ประกอบด้วยการผัดค่ะทุกคนเลยค่ะในกลุ่มที่ใช้วิธีการผัดเพื่อนปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะในกลุ่มแล้วส่งมาให้เพื่อนได้เลยค่ะ
4: ข้าวผัดค่ะ
0: ข้าวผัด

0: แล้วเราคนสุดท้ายแล้วจะทำยังไง
1: ผัดกะเพราค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะเพื่อนช่วยกันได้
1: ผัดผักค่ะ
0: ผัดผักค่ะ
1: ข้าวผัดไข่ครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวผัดไก่ค่ะ
0: ค่ะคนสุดท้ายค่ะ
1: ผัดซีอิ๊วค่ะ
0: ผัดซีอิ๊วนะคะเก่งมากค่ะอาหารที่ทำด้วยวิธีการผัดนี่คือมีเยอะมากเลยนะเอาเรามาดูค่ะว่าการผัดนั้นเป็นการประกอบอาหารนะคะโดยทำอาหารนะคะให้สุกโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไฟแรงเพื่อให้อาหารนั้นสุกในระยะเวลาที่สั้นนะคะขณะที่เราผัดเราต้องใช้ตะหลิวนะคะโคนกลับไปกลับมาเพื่อให้อาหารนั้นสุกอย่างทั่วถึงที่เพื่อนเรายกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ของกลุ่ม3ใช้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างของครูบ้างมีอะไรบ้างนี่คือผัดอะไรเอ่ยผัดผักบุ้งชอบทานไหมผัดผักบุ้งนี้ดีกับสายตาของเราด้วยนะคะต่อไปอันนี้เป็นผัดกะเพรานะคะต่อไปผัดผักรวมมิตร

0: ทำไมลูกที่ประกอบด้วยการทอดใช่ไหมเด็กๆยังทานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นคุณครูแล้วเวลาที่จะรับประทานอาหารเรื่องการทอดนี้ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ามีน้ำมันเยอะนะคะแล้วไขมันก็จะอุดตันด้วยเพื่อระบบแต่เด็กๆทานได้เพราะว่าหนึ่งร่างกายของเด็กๆนั้นทำไมลูกเผาผลาญค่ะเพราะเด็กๆไม่ค่อยจะเดินจะวิ่งเล่นใช่ไหมถึงเผาผลาญได้ดีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาหารบางชนิดนั้นไขมันเยอะเกินไปนะลูกและถ้าเกิดทานของทอดบ่อยๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเอามาดูการทอดค่ะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันทอดนะคะโดยมีแบบน้ำมันน้อยด้วยนะเพื่อไม่ให้อาหารติดกระทะนะคะเช่นไข่ดาวหรือหมูทอดนะคะแล้วก็มีการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันมากด้วยนะคะนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างลูกเวลาทอดแล้วใช้น้ำมันเยอะๆเลยปีกไก่ทอดมีอะไรอีกคะหนังไก่ทอดไก่ทอดเฟรนฟรายก็มานัดเกตก็มาเห็นไหมชีสบอลหลังจากทอดไม่พอมีชีสอีกอ้าวคุณครูยกตัวอย่างให้ค่ะดีต่อสุขภาพปลาทอดปลาท้องโกอันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะลูกทานบ่อยๆไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วร้านค้าเขาจะไม่ค่อยทำไมลูกเปลี่ยนน้ำมันสักเท่าไหร่นะคะนานๆทานครั้งก็ยังได้นะคะแต่อย่าทานบ่อยนะลูกนะการอบค่ะส่วนใหญ่จะเป็นขนมไหมเวลาเราพูดถึงการอบใช่แต่อาหารก็มีการอบนะคะคือการทำอาหารให้สุกโดยใช้ไอความร้อนนะคะจากเตาอบนะคะในอุณหภูมิและเทคนิควิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ตามประเภทของอาหารด้วยนะคะเช่นอันนี้คืออะไรคะลูกขนมปังเราใช้วิธีการอบนะลูกนะอันนี้อะไรคะไก่อบนะตอนนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนั้นวาดภาพอาหารที่ตนเองชอบแสดงว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องประกอบด้วยวิธีการตุ๋นหรือการทอดหรือการผัดของในวันนี้นักเรียนยังสามารถเอาของสัปดาห์ที่แล้วมาทำไมลูกมาบูรณาการกันได้เลยนะคะคืออาหารที่ตนเองชอบนั้นคืออะไรโดยคุณครูจะให้กระดาษกลุ่มละ6แผ่นนะคะเอามารับได้เลยค่ะเพื่อนไม่มาไม่เป็นไรค่ะลูกเก็บไว้ให้เพื่อนกลุ่ม5ค่ะลูกกลุ่มในกลุ่มของเราจะได้กระดาษสีเหมือนกันนะคะในกลุ่มของเราได้กระดาษสีเหมือนกันวิธีการให้วาดภาพนะคะแล้วเขียนชื่ออาหารนั้นด้วยนะคะอย่าลืมว่าต้องเขียนชื่ออาหารด้วยนะคะเวลาวาดภาพเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเพื่อนจะทายได้หรือไม่ว่าเราวาดภาพอะไรขอ1แผ่นก่อนค่ะลูกเวลาวาดนักเรียนจะวาดแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ชื่ออาหารให้เขียนไว้ด้านหลังให้เขียนไว้ด้านหลังเพราะเดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมคือให้ไปให้เพื่อนดูว่านี่คืออาหารอะไรถ้าเพื่อนทายถูกแสดงว่าเราวาดได้เยี่ยมมากเข้าใจไหมถ้าเพื่อนทายไม่ถูกแสดงว่าเราไม่สามารถใบให้เพื่อนได้ว่าคืออะไรเราจะเปลี่ยนใบนี้ไปให้เพื่อนต่างกลุ่มค่ะสงสัยอะไรอีกไหมว่าไงนะคะได้ค่ะเราสามารถให้เพื่อนในกลุ่มของเราดูได้มันไม่ได้เป็นความลับค่ะลูกคุณครูจะให้เด็กๆนั้นวาดภาพนี้นะคะ5นาทีพอไหมลูก
1: พอ
0: ไหมคะพออ่ะถ้า5นาทีพอนะคะเริ่มเลยค่ะ

0: วางยังคะกลุ่มหนึ่งรวบรวมเลยค่ะอย่าลืมว่าเขียนเลขที่ไว้ด้วยนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่และกลุ่มห้ารวบรวมวางไว้ที่หัวโต๊ะเลยค่ะลูกอ้าวรวบรวมรวบรวมค่ะรวบรวมเอามาก่อนอันนี้คือของกลุ่ม2กลุ่ม1ค่ะถ้าใครไม่ให้คุณครูไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะกลุ่ม1มีผู้เข้าส่งแค่4-5คนนะคะครูไม่รับแล้วกลุ่ม3ค่ะรวบรวมมากลุ่ม4รวบรวมค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5ค่ะ
1: เฮ้ยครูไม่รู
0: ้อะไรจานกลุ่ม4มาเลยค่ะนี่กลุ่ม5 1 2 3 4และ5เดี๋ยวครูหลง1นี่นะคะมี5กลุ่มของเราอ้าวทุกคนอันนี้มาจากกลุ่ม1นะคะกลุ่ม1คะเตรียมพร้อมค่ะว่าเพื่อนจะทายของเราถูกไหมนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอะไรนะกลุ่ม1คะอันนี้ถูกไหมคะลูกไข่ดาวถูกนะคะใช่ด้วยอ่ะกลับด้าน
1: ขนมปัง
0: อ้าวเดี๋ยวมีซูชิ1ขนมปังเฉลยเดี๋ยวเฉลยก่อนขนมปังค่ะต่อไปถูกไหมคะเจ้าของเขาบอกว่าท่านี้ว่าอะไรนะคะเห็ดไม่ใช่ซูซิมีด้วยเหรอซูซิไม่ใช่ค่ะพอกัดเข้าไปแล้วมันก็จะยืดเยี่ยมอ่ะชีสบอลครูมองเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยเหมือนคนใส่เสื้อกันฝนเอาใหม่อันนี้ถูกไหมท่านี้ถูกไหมคะอันนี้คือพวกเธอนี่สายตาล้ำเลิศยิ่งนักมองแค่นี้บอกว่าเป็นซูชิมันคือจริงด้วยค่ะซูชิโอ้คือหมูปิ้งเมื่อกี้นี้ครูถามเขาว่าเธอวาดไอติมเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการประกอบอาหารแบบไหนเขาบอกคุณครูหนูวาดหมูปิ้งคุณครูมองเป็นไอติมแต่จริงๆแล้วมันคือหมกเป้งโอ้โหกลุ่มนี้นี่วัดได้เก่งมากเพื่อทายทำไมลูกได้หมดเลยนะคะต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม2ห้ามตอบนะกลุ่ม2ห้ามตอบอันนี้คือคัพเค้กถูกต้องอะไรคะไม่ใช่ชีสบอลเธอดูท่ายืดของชีสซะก่อนอืมเค้กเธอกลุ่มนี้นี่เขาเน้นกินของหวานเลยนะเฮ้ย

0: ไรคะคือก๋วยเตี๋ยวเก่งมากค่ะต่อไปเธอดูดิให้กระดาษก็ว่าเห็นทีแรกครูถ่ายว่าเป็นส้มตำแต่เพื่อนบอกว่าดูยังไงก็เห็นทำไมลูกนึกว่านี่เป็นโค้กแต่จริงๆแล้วคือก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้ของใครคะคืออะไรคะลูกผัดผักรวมมิตรต้มยำกุ้งเป็นต้มยำกุ้งสายตาของพวกเธอจะต้องทำไมลูกจินตนาการต่อด้วยนะคะความคิดต้องล้ำเลิศด้วยนี่คือต้มยำกุ้งของใครเก่งมากค่ะไข่ดาวต่อไปนี่คือไข่ต้มนี่คือคืออะไรนะข้าวผัดโอ้โหเก่งมากทีนี้จะไปแบบไวๆแล้วนะจะไปแบบไวๆแล้วนะไม่ทันแล้วครูว่าเราคืนให้เจ้าตัวแล้วให้เจ้าตัวมาติดแยกประเภทดีกว่านะคะเอาตอนนี้ของกลุ่มไหนกลุ่ม5กลุ่ม5มาเลยค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5เราจะมีอาหารคือการลวกการผัดมาติดได้เลยค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5มาติดได้เลยค่ะกลุ่ม4เตรียมมาติดได้เลยค่ะกลุ่ม3และกลุ่ม2กลุ่ม1เตรียมมาติดได้เลยค่ะหนูเลยคะ
1: ของหนูเผา
0: ค่ะวิธีการเผาไม่มีอ้าวถือไว้ก่อนอ้าวแล้วของตัวเองแล้วไปติดเลยใครติดเสร็จแล้วเชิญนั่งที่ค่ะไปกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นอะไรคะลูกต้มยำกุ้งเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธีการต้มกลุ่มหนึ่งค่ะช่วงนี้คือการแยกให้ถูกดูให้ดีดูนะคะว่าเด็กเรานั้นจะสามารถแยกได้ไหมใครเสร็จแล้วเชิญกลับที่ด้วยค่ะนับหนึ่งนับสองเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนั่งที่ค่ะค่ะนี่ไงกระดาษเรามีตอนนี้เราลองดูที่แผ่นป้ายดูที่แผ่นป้ายจากการสำรวจของห้องเรานะคะ

0: เด็กๆชอบรับประทานอาหารประเภทไหนมากที่สุดการทอดแต่ก็คือน่ายินดีอย่างหนึ่งต่อจากการทอดเด็กๆ ก็จะชอบเป็นในเรื่องของการลวกนะคะแล้วก็จะเป็นการต้มการนึ่งนะคะแสดงว่าโดยส่วนรวมแล้วเด็กๆของเราก็ยังทำไมลูกรักสุขภาพอยู่นะคะมีทั้งลวกมีทั้งต้มด้วยนะคะของเพื่อนเราอีกใบหนึ่งเป็นการเผาการเผาเนี่ยน่าจะอยู่รวมกับการอะไรได้ดีอันไหนดีคะลูกถ้าเป็นการเผาน่าจะเป็นแบบปิ้งนะคะคือใช้ไฟโดยตรงนะคะเอาต่อไปค่ะของฝากจากคุณครูก็แสดงว่าวันนี้มีการบ้านนะลูกนะให้เด็กๆนั้นไปทำใบงานนะคะที่3ค่ะเรื่องการประกอบอาหารครั้งที่2ของเรานะคะรูปร่างหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้นะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการประกอบอาหารนะคะเป็นการใช้ความร้อนนะคะในการปรุงอาหารให้สุกด้วยวิธีการต่างๆนะคะเพื่อให้ได้อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการเลือกซื้ออาหารนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะก็คือใบครูที่4นะคะเรื่องการเลือกซื้ออาหารนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dlchv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดของครู

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าสุขภาพของเราแข็งแรงดีไหม
3: แข็ง
2: แรงดีนะครับถือว่าเราแข็งแรงดีวันนี้พร้อมที่จะเรียนแล้วยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะโอเคใครรู้สึกว่าไม่สบายบ้างมีไหมวันนี้เป็นอะไรกล้าวันนี้กล้าเป็นอะไรเด็กๆปลายทางใครรู้สึกว่าไม่สบายบ้าง
4: ไอครับ
2: ไอครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงไอ
4: ติดหวัดพ่อครับ
2: ติดหวัดจากคุณพ่อโอเคอารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วคนอื่นล่ะลูกไอติมเป็นอะไรคะวันนี
5: ้ปวดตัวค่ะ
2: ปวดตัวเพราะว่าอะไรลูก
5: ไม่แน่ใจค
2: ่ะแล้วหนูคิดว่าหนูเป็นเพราะว่าอะไรมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมทำไมถึงปวดตัวหนูคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรถ้าไม่แน่ใจแสดงว่ามันต้องมีตัวเลือกมากกว่า1ตัวเลือกใช่ไหมหนึ่งคิดว่า
5: เพราะว่าหนูกระดูกหนูโคตรค่ะ
2: กระดูกหนูโคตรค่ะอ๋อแล้วก็สองเพราะว่าอะไรคิดว่ามันเป็นมาเพราะว่าอะไรทำไมถึงปวดเนื้อปวดตัวจากกระดูกโคตรแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงหรือมากกว่านั้นหรือไปเล่นสนามเด็กเล่นเยอะเกินหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนเยอะเกินเมื่อวานโอเคจ้าไม่สบายรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะจ๊ะกระดูกคดก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นวิธีการรักษาถ้ากระดูกของเราคดถ้าเป็นที่หลังเราก็ต้องทำให้ลูกนั่งหลังให้ตรงที่ครูบอกเสมอนะคะเด็กปลายทางถ้าใครสุขภาพร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองนะครับให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องอะไรลูกอ่านพร้อมกันเรื่องอะไรหนึ่งสองสามไม่มีความกระฉับกระเฉงเลยต้นทางและปลายทางอันนี้เพิ่งต้นชั่วโมงนะอ่านให้เสียงดังพร้อมที่จะเรียนเราจะสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
1: ภูมิใจภาษาไทยของเรา
2: จ้าแน่นอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เราเคยเรียนรู้เรื่องนี้กันมาแล้วดังนั้นเด็กๆจะต้องบอกความหมายของการเขียนสรุปความรู้ได้จำได้ไหมการเขียนสรุปความรู้ต้องมีชื่อเรื่องไหมแล้วในการสรุปความรู้ต้องใส่อะไรบ้างแล้วที่มาเราดูจากตรงไหนลองนึกสิสองสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้แน่นอนเรื่องวันนี้ที่เราจะนำมาสรุปก็คือเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราและมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองใครกลับไปอ่านมาบ้างเรื่องนี้อ่านรอบที่สามรอบที่สี่แล้วยกมือหน่อยมีเมย์อ่านมาแล้วเมย์อ่านกี่รอบลูกจำได้ไหมอย่างน้อยต้องมี3แหละใช่เปล่าถึงไหมถึงไหมหนูอ่านกี่รอบเด็กๆปลายทางอ่านมากี่รอบแล้วลูกเรื่องนี
4: ้
2: กี่ครั้งนะคะ
4: 3ค่ะ
2: 3รอบเอาปุ่มให้เมย์หน่อยจ้ายิ่งอ่านยิ่งเก่งแสดงว่าเมย์จะต้องมีทักษะการอ่านที่ดีมากๆเดี๋ยวครูใช้คะแนนพิเศษกับเมย์แน่นอนนะไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วเมื่อเราอ่านแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราให้ความรู้อะไรกับเราบ้างนะครับโดยที่เราจะต้องนำมาเขียนสรุปความรู้แต่วันนี้คุณครูไม่ได้มีอยู่ในชุดกิจกรรมคุณครูให้เด็กๆได้ลองสรุปความรู้ลงในสมุดภาษาไทยของเราเองนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักรูปแบบและวิธีการเขียนนะครับดังนั้นมาดูความรู้ก่อนใครจะอ่านความรู้ให้เพื่อนๆของเราได้บ้างปิ่นยกมือก่อนนะให้สิทธิ์คนยกมือก่อนเรื่องนี้เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆไปทางบอกเคยเรียนมาแล้วดังนั้นเราอ่านความรู้ตามคุณครูปิ่นกันจ้านะถ้าพร้อมนั่งตัวตรงปิ่นอ่านนำให้เพื่อนอ่านตามอีกหนึ่งครั้งจ้าปิ่น
5: การเขียนสรุปความรู้
1: การเขียนสรุปความรู้
2: มันคืออะไรนะ
5: การเขียนสรุปความรู้
1: การเขียนสรุปความรู
5: ้เป็นการสรุปเรื่องราวจากการหนังสือ
1: เป็นการสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ
5: หรือจากการฟังการชมสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นความรู้ที่ควรจดจำ หากไม่จดหรือเขียนสรุปอาจลืมได้
2: จ้าปรบมือให้ปิ่นหน่อยจ้าปิ่นไม่สบายเหรอลูกเสียงแหบนิดนึงเอาน้ำมะนาวไหมที่ครูไปชงมาให้มะนาวกับน้ำอุ่นได้ไหมไม่เอานะแน่นอนการเขียนสรุปความรู้เป็นการเขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่เราอ่านก็ดีจากที่เราฟังหรือดูก็ดีถ้าเกิดว่าเราจะไปดูสารคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปดูหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราชอบหรือการ์ตูนก็ได้เรานำเรื่องนั้นมาเล่าให้เพื่อนหรือผู้อื่นหรือคุณครูเข้าใจแสดงว่าเรามีวิธีการสรุปความรู้ที่ดีไหมดีแต่ถ้าเราเล่าแล้วเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนไม่รู้เรื่องหรือคุณครูไม่รู้เรื่องแสดงว่าเรามีวิธีการสรุปความรู้ในหัวที่ดีไหมยังไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้และแน่นอนระหว่างที่เราดูเราฟังหรือเราอ่านเราสามารถจดบันทึกได้ด้วยถ้าเราดูเรื่องที่ยาวมากๆแล้วเราไม่จดบันทึกมันลืมได้ไหมลูกลืมได้แน่นอนดังนั้นมีอะไรอีกอ่ะให้ผู้ชายอ่านบ้างอากล้าครับหรือไปทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้หน้านี้ตามคุณครูกล้าพร้อมนะไป
5: การเขียนสรุปความรู้
1: โดยใช้สำนวนภาษาของผู้เขียน
5: จะช่วยในการเรียนรู้วิชาต่าง
1: ๆ
5: ช่วยเตือนความจำ
1: และใช
5: ้
1: ในการทบทวนความรู
5: ้
2: จ้าขอบคุณกล้ามากแน่นอนเมื่อเราได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและผลเป็นอย่างไรก็ต้องนำมาเขียนด้วยสำนวนภาษาของเราเองคือใช้ภาษาของเราที่เข้าใจง่ายนะครับเราไม่ต้องไปลอกทั้งหมดว่าเขาเขียนว่าอะไรบางครั้งคำยากๆใช่ไหมลูกเราก็เขียนให้เป็นภาษาของเราเช่นเขามีคำว่ารับประทานเราก็จะสามารถใช้คำว่าอะไรได้กินหนีก็ได้นะครับเป็นต้นเพื่อให้เราง่ายต่อตัวเราเองเวลาที่เรากลับมาอ่านนั่นเองแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างอ่านตามครูกันวิธีการเขียนสรุปความรู้
1: วิธีการเขียนสรุปความรู
2: ้1อ่านเรื่องหรือข้อความอย่างรอบคอบ2ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นความรู้มีหลักในการขีดเส้นใต้ดังนี
1: ้
2: ใครจำได้บ้างก่อนที่เราจะขีดเส้นใต้เราต้องขีดเส้นใต้อะไรบ้างจำได้ไหมจำเรื่องนกนางนวลได้เปล่านะหรือว่าจำเรื่องป่าชายเลนได้ไหมเราต้องเขียนเรื่องอะไรจำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพได้หรือเปล่าที่เราเขียนสรุปความรู้ไป3เรื่องแล้วเราต้องขีดเส้นใต้อะไรก่อนเลยอันดับแรกน้ำหนาวน้ำหนาวยกมือก่อนลองให้น้ำหนาวดูสิมีคนตอบถูกแล้ว
5: ชื่อเรื่องค่ะ
2: ผมให้น้ำหนาวหน่อยจ้าชื่อเรื่องต้องขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องที่อ่านว่าคือเรื่องอะไรอันดับแรกต่อไป2ใครจำได้บ้างอะไรอีกก็คือตั้งคำถามนำว่าอะไรใครตั้งคำถามนำเหล่านี้เขาเรียกว่าการจับอะไรจับใจความสำคัญแน่นอนจับให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลเป็นอย่างไรจากเรื่องนั้นและ3สาระสำคัญที่เป็นความรู้คืออะไรถ้าเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราคิดว่าสาระความรู้ของเรื่องนี้คือเขาต้องการให้เราทำไมลูกเด็กๆไปทางตอบได้ไหมลูกเขาต้องการให้เราทำอะไรจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราสาระความรู้คือ
0: ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
2: นอกจากออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วต้องการอะไรอีกลูกให้อนุรักษ์อะไร
0: ภาษาไทยครับ
2: ครับผมอนุรักษ์อย่างไรคิดสิ
0: ออกเสียงภาษาไทยให้ถูก
2: ผมมือให้ EQ หน่อยนอกจากออกเสียงภาษาไทยให้ถูกแล้วคิดว่าเราจะอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไรบ้างมีไหมเดี๋ยวไปทางคิดได้เปล่านอกจากออกเสียงให้ถูกแล้วทำอย่างไรต่อถึงจะให้เรามีภาษาไทยใช้เป็นนานๆไม่หายไปไหน
5: เขียนให้ถูกต้องครับ
2: เขียนให้ถูกต้องครับอย่างไรได้อีกนอกจากออกเสียงให้ชัดแล้วเขียนให้ถูกต้องแล้วทำไมลูกใครอีกไหม เดี๋ยวชั่วโมงถัดไปต้องเขียนนะวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยอ่ะกลับไปคิดมาไม่เป็นไรอ่ะมาดูต่อลูก3ทำอย่างไรอ่ะอ่านตามคุณครูกัน3นำข้อความที่ขีดเส้นใต้
1: 3นำข้อความที่ขีดเส้นใต้
2: มารวมข้อความอย่างย่อๆ
1: มารวมข้อความอย่างย
2: ่
1: อๆ
2: ไม่ต้องเขียนรายละเอียด
1: ไม่ต้องเขียนรายละเอียด
2: 4เรียบเรียงข้อความให้ได้ความสมบูรณ์
1: ด
2: ้
1: วยสำนวนภาษาของตนเอง
2: 5เขียนสรุปความรู้อย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือสวยงาม
1: 5
2: และข้อสุดท้ายขั้นตอนที่6คือ6บอกที่มาของความรู้นั้นเช่นใครตอบได้บ้างที่มาของความรู้นั้นเราต้องบอกอะไรบ้างเด็กไปทางจำได้ไหมต้องบอกอะไรบ้างจากจุดๆๆๆๆใครจะตอบยกมือจ้าอ่ะกล้าไม่ใช่เชฟขอโทษเชฟลูกแล้วจะบอกที่มาได้ว่าอย่างไรบ้างครับ
4: คนสร้างเรื่องครับ
2: คนสร้างเรื่องเราเรียกว่าผู้อะไรถึงได้ไหม
4: ผู้ทำเรื่องครับ
2: ผู้ทำเรื่องเขาเรียกว่าอะไรผู้สร้างเรื่องผู้ทำเรื่องเขาเรียกผู้อะไร
4: ผู้แต่งเรื่องครับ
2: ผู้แต่งครับผมมือให้เชฟหน่อยหรือผู้อะไรได้บ้างผู้แต่งหรือผู้เขียนผู้เขียนใช่ไหมแล้วบอกอะไรอีกลูกนอกจากผู้แต่งผู้เขียนเรื่องนั้นแล้วอะไรนะใครจำได้บ้างเมื่อกี้มีคนตอบถูกอะไรหนังสือนะน้ำหนาวต้องบอกอะไรอีกลูกอีกหนึ่งครั้งครับ
5: มาจากหนังสือเรื่องใดค่ะ
2: จ้ามาจากหนังสือเรื่องใดแน่นอนถูกต้องหนึ่งบอกว่ามาจากหนังสือเรื่องใดแล้วใครแต่งถูกไหมลูกสองจากการดูหรือชมสถานที่อันนี้คือถ้าเราไปดูหรือชมสถานที่ต้องบอกด้วยว่าวันที่ไหนเดือนอะไรปีใดที่เราบันทึกเรื่องนั้นไว้นะครับดังนั้นพร้อมไหมที่จะสรุปความรู้ด้วยตนเองจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราแต่ตอนนี้เด็กคงจะคิดว่าอ้าวอาจจะลืมไปแล้วว่ารูปแบบหรือโครงสร้างก่อนที่เราจะเขียนต้องทำอย่างไรคุณครูทำตัวอย่างมาให้นะครับจากเรื่องอันนี้คือที่มานะจำให้ดีเราต้องเขียนว่าจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนลูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรอันดับแรกสมมติว่านี่คือหน้าสมุดของหนูใช่ไหมอันดับแรกเราต้องเขียนอะไรวันที่แน่นอนเขียนไปนะครับแล้วก็ทำอย่างไรต่อต่อพร้อมกันเขียนวันที่เสร็จแล้วทำอะไรขีดเส้นใต้นะถ้าตอบได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยนะน่าจะต้องให้ขีดเส้นใต้สัก100เส้นนะเขียนวันที่สัก100ครั้งจะได้จำใช่ไหมต่อไปวันที่ขีดเส้นใต้แล้วเขียนหัวข้อว่าอะไรอะไรลูกสรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราทุกคนต้องเขียนแบบนี้หมดทั้งต้นทางและปลายทางและทำอย่างไรต่อกับหัวข้อขีดเส้นใต้กี่เส้น2เส้นปึ๊ดเสร็จมาต่อไปหลังจากหัวข้อนี้ต้องทำอย่างไรเด็กๆก็จะต้องเขียนว่าเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามีใครบ้างน้ำผึ้งหนึ่งแล้วตูโอเป้งใครอีกหมดยังแก้วอะไร
1: แก
2: ้
1: วตา
2: แก้วตายาใจนะจ๊ะมี5ตัวละครนี้แล้วทำอะไรน้ำผึ้งทำอะไรชวนเพื่อนไปจัดกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนแล้วตูกับโอทำอะไรลงไปทำอะไรลูกแข่งอะไรแข่งขันการอ่านออกเสียงแล้วผลเป็นอย่างไรได้รับรางวัลแล้วทำไมถึงได้รับรางวัลเพราะว่าไปอ่านอีกหนึ่งรอบก่อนทำนะแล้วเกิดขึ้นที่ไหนโรงเรียนและผลที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างไรเด็กต้องเขียนมาเป็นความเรียงให้ได้นะครับเล่าเรื่องให้ได้อย่างเป็นระบบนะจ๊ะและสุดท้ายแน่นอนเมื่อสรุปความรู้เสร็จแล้วเราต้องเขียนที่มาของเรื่องด้านล่างว่าที่มาจากหนังสือภาษาภาษีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเมื่อเสร็จแล้วความยาวจะครึ่งหน้ากระดาษ1หน้ากระดาษอะไรก็แล้วแต่ให้ ทำอย่างไรด้วยลูกสุดท้ายขีดเส้นใต้1ครั้งทุกคนตอบได้ก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะจ๊ะดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเรามีประมาณนี้เป็นการสรุปความรู้ครั้งที่4แล้วดังนั้นขอให้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคุณครูเดินตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูด้วยว่าโอเคไหมถูกต้องไหมเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นรูปแบบไว้ให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยครับในสมุดวิชาภาษาไทยและหยิบภาษาภาษีขึ้นมาเปิดอ่านได้อีกหนึ่งรอบจ้าอ่านี่คือตัวอย่างคุณครูขึ้นไว้ให้ดู

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดปฏิบัติกิจกรรมแล้วเรามาดูเพื่อนๆต้นทางสัก2คนมานำเสนอหน่อยให้เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆในห้องและเพื่อนๆปลายทางใครจะเป็นอาสาสมัครก่อนอาเชฟมาลูกเชฟมาก่อนนะเอาไมค์มาด้วยครับเชิญหน้าห้องครูถือไมค์ให้ก่อนครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยครับชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: ครับสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไร
1: สรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโรงเรียนของน้ำผึ้งมีกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนน้ำผึ้งและเพื่อนๆซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศตู่ไปซื้อไส้กรอกตู่หน้ามุ้ยแล้วชูไส้กรอกให้เพื่อนๆดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่หกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่มาให้เราทั้งนั้นเลยหนังสือเรียนรายวิชาฐานภาษาไทยชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราครับขอบคุณครับ
0: ของเชฟโอเคถือว่าทำงานได้ไวแต่ถามว่าสรุปความรู้ครบไหมยังไม่ครบของเชฟมีแค่อะไรลูกมีแค่บอกว่าตู่ไปซื้อไส้กรอกใช่ไหมแล้วสถานการณ์ของแก้วตาล่ะของน้ำผึ้งล่ะใช่ไหมตู่และโอไปแข่งขันอ่านออกเสียงอยู่ตรงไหนแสดงว่ายังครบไหมลูกยังไม่ครบแต่ก็ถามว่าเพื่อนทำได้ทันเวลาไหมทันเวลาที่กำหนดแต่ว่าในเรื่องราวก็ยังไม่ครบเดี๋ยวให้ไปเขียนเพิ่มนะลูกลบที่มาแล้วก็ไปเขียนเพิ่มมาต่อนะแต่เก่งมากที่มาเป็นตัวแทนไปลูกนั่งที่ได้ต่อไปของบีมจ้า
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยวดีสุขศรีชื่อเล่นชื่อบีมค่ะสรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราน้ำผึ้งจัดกิจกรรมและมีเพื่อนคอยช่วยและมีตู่กับโอแข่งขันอ่านออกเสียงแก้วตาสนใจแต่งเรื่องที่โรงเรียนเรื่องนี้สอนให้เราอนุรักษ์ภาษาไทยที่มาจากหนังสือภาษาภาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: อันนี้ครบใช้ได้นะครับมีว่ามีใครบ้างมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งทำอะไรล่ะน้ำผึ้งก็จัดกิจกรรมและมีเพื่อนมาคอยช่วยและมีใครอีกมีตู่กับโอทำอะไรล่ะก็แข่งขันอ่านออกเสียงแต่ถ้าเพิ่มว่าผลที่เกิดขึ้นของการแข่งขันคือตู่และโอได้รับรางวัลทั้งคู่

0: ก็จะดีมากกว่านี้นะแล้วก็มีใครอีกมีแก้วตาแก้วตาทำไมแก้วตาสนใจแต่งเรื่องที่ไหนที่โรงเรียนและแน่นอนเรื่องนี้ให้สาระสำคัญอะไรกับเราก็คือเรื่องนี้สอนให้เราอนุรักษ์ภาษาไทยและบอกที่มาว่าจากหนังสือภาษาพาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาของเรายอดเยี่ยมมากผมไม่ให้บีมีหนึ่งครั้งจ้าใช้ได้นะครับดังนั้นมีประมาณนี้เด็กๆปลายทางก็หวังว่าน่าจะต้องทำได้ประมาณนี้ถ้าใครทำยังไม่ครบตัวละครยังไม่ครบหรือว่าเรื่องราวยังไม่ครบก็ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็ทำให้ครบนะครับและอย่าลืมที่มาของเรื่องด้วยดังนั้นหมดเวลาของเราในวันนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆและคุณครูจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือบทอ่านเรื่องในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้เพราะว่าในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของบทอาขยานในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ซึ่งเป็นบทอ่านเสริมที่อยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่เท่าไหร่ลูก103กลับไปอ่านล่วงหน้ามาอย่างน้อย2รอบนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและแน่นอนช่วงถัดไปคุณครูปลายทางสามารถไปดูที่เว็บไซต์ได้คุณครูนำไปแขวนให้แล้วเป็นใบงานสื่อของเรื่องของการทำป๊อปอัพแล้วเราจะมาทำป๊อปอัพเรื่องในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ในช่วงถัดไปและเด็กเตรียมสีมาด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการทำผลงานในช่วงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมด

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นในแผ่นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริง
5: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
4: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องน
4: ั้
5: นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นอะไรมาลง
4: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะเป็นหนอนอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
4: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
4: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
4: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
4: แห้ง
5: แต่ข้างในแฉะ
4: อ
5: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
4: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเราที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
4: เสียดุลเลย
5: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
4: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
4: ผม
5: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
4: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
4: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
4: ๆ
5: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
4: ะ
5: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
4: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพง
4: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
4: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
4: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
4: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา อยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
4: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
4: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
4: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
4: อะต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
4: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็ด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่กับอาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
2: ราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
0: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะสี
2: สีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยงั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะงั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
2: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
2: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดไปถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศ
0: อืม
1: เพราะความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันเข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: งั้นจะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะฮ
1: ะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
0: ู
1: กไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
0: ครับ
1: ช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับ อยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่ อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีดีครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะเครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
0: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
0: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084 347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูข้างนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: คะนี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกันไหมไทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชาย

0: ใช่เพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
1: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
3: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
2: ไปกันเลยดีกว่าไป
3: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือ
2: กันรับเลย
3: ตัว1 2 3
2: ไป
3: เฮ้ย
2: ไป

0: หนึ่งสองสามเย้อีกแล้วค่ะสรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้ฮูลาฮูปซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
2: อ๋อแล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์อีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะสลับไปเลย
1: รอบที่สอง

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: บแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้ค่ะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Oh.

0: าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโวยวิทย์ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้าง
1: หรอได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆนะครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับเท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานติดกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาทำหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ
2: คร
1: ับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริง
1: ๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
2: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการทรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือ1ทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือ1ทีครับ
3: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสันและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำ

ราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ำเป็นแบบลงสีน้ำที่แบบว่าเหมือนยิ่งมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Adobe Fresco เนาะหลักๆแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคัสตอมไซส์ได้กำหนดไซส์เหมือนอย่างใน Photoshop เลยครับเหมือนใน Illustrator เลยจะเป็นแบบดิจิตอลมีแบบเลือกให้ 4K 8K หรือจะพริ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมมันก็มีให้เลือกบอกได้เลยครับว่าเราจะทำแบบไหนผมขอเลือกเป็นแบบว่าคัสตอมไซส์แล้วกันเนาะปุ๊บนี่ครับเราก็เลือกคัสตอมได้ตรงนี้เลยว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่1900เวทคือความกว้างนะครับผม h นี่ high คือความสูงนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนตามปกติเลยครับเท่าหน้าจอเราก็คือ1080นี่โอเคอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะอันนี้คือ background ก็คือจะให้เป็นแบบว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นกระดาษขาวนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นกระดาษขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ create document ไปครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ Fresco นะครับผมโอเคจะประกอบไปด้วย เครื่องมือหลักๆนะครับผมก็จะเป็น Pixel Brush แล้วก็เป็น Live Bud ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยเท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสีเลือกสีแถบนี้เลยตรง color เลยครับลงตรงล้อสีเนาะหลักๆเครื่องมือก็จะเหมือนกันเลยครับจะเหมือน Photoshop เลยนี่ลงสีปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเราสามารถลงซ้ำได้นะครับผมโดยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่ออกไม่ใช่อันนี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ำจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไปด้วยกันเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายๆสีเราทำไงเรา

เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลกันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ำเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วคีย์ลัดจะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับการทำงานจะคล้ายๆ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถ export ตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะผมซ้ายมือปุ๊บกดแชร์ public ขออภัยครับผม publish and export นะครับผมหรือจะเป็น quick export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนแล้วกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า export as จะเป็น png หรือเป็น jpg หรือเป็นไฟล์ psd หรือเป็น pdf ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นอันนี้แหละครับผมที่เป็นการเอ็กซ์พอร์ตว่าเราวาดรูปไปเนี่ยมันก็จะทำการบันทึกทั้งหมดเลยว่าเราวาดรูปอะไรไปการกระทำที่เราวาดไปเนี่ยครับมันจะบันทึกแล้วก็ตัดเป็นเสี้ยววิเอาไว้ลงใน Story IG หรือลงในช่วง Story ของ Facebook IG หรือจะเอาไปโพสต์ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหมฮะโอเคหลักๆแล้วโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างก็กดดับเบิลคลิกปุ๊บเห็นป่ะครับมันก็จะเลือกขนาดไรฟิกอยากได้เส้นอะไรเบสิกก็คืออยากได้เส้นประมาณไหนอะไรยังไงครับนี่คือเบสิกส่วนชาร์โคก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมหน่อยแต่เป็นแบบว่าเป็นหมึกที่แบบเหลี่ยมๆหน่อยครับผมดูอะไรดูเป็นพิกเซลหน่อยดูเป็นดินสอหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลปกติเลยเห็นไหมครับเราสามารถปรับได้โดยการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับผมปึ๊บมันก็จะมีปรับให้เลยว่า favorite แท็บนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เรากดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไปเราสามารถ manage พิกเซลบัตรได้ด้วยนะครับผมโดยการกดจุด3จุดนี้ manage แล้วก็พิกเซลบัตรเราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์วันไหนไม่โชว์วันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ all ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกปิดได้เลยว่าเราจะไม่ให้อันเนี้ยมันโชว์ไหนแล้วเราก็เลือกทางขวาได้เลยครับว่าเลือกหมวดได้เลยว่าเราอยากเปิดอันเนี้ยแค่บางอันเราอยากเปิดในหมวดของชาร์โคลเนี่ยบางอันเราก็ปิดเราก็เลือกปิดอันใดอันหนึ่งไปหรือปิดทั้งหมดก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือเราจะเลือกเปิดอันใดอันนึงหรือเลือกเปิดทั้งหมดก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับวาดรูปจริงๆครับผมวาดรูปแบบวาดรูปจริงๆนี่ก็เครื่องมือลบอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนเวลาเราจะขยับรูปหรือจะขยับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ครับก็ซูมเข้าซูมออกก็คือ looking score mouse เหมือนกันเลยโอเคเราก็มาในส่วนของเครื่องมือที่เป็น move and transform ครับถ้าเกิดเราอยากจะขยับรูปหรืออะไรยังไงครับใช้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการขยับรูปนี้ซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บหรือเราจะใช้เมาส์คลิกลากอีกก็ได้นะครับผมซูมเข้าซูมออกก็คือสกอร์ลูกกิ้งเมาส์เลยปุ๊บหรือจะคลิกที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่50ปุ๊บ100ปุ๊บเห็นไหมครับ75ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บด้วยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นไหมครับมันง่ายครับเราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะกดเมาส์ตรงกลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีดนี้ปุ๊บกดค้างและลากซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขวานะครับแล้วเราก็กางกระดาษปกติทั่วไปเนาะแล้วก็กดดัน Keeping Mark Artwork Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่น่าลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาด

จริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมเนี้ยมันทำมาเพื่อแพดขออภัยครับทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับสีน้ำมันเหมือนผสมจริงๆเลยตรงแบบลงแบบลงจริงๆเลยอ่ะเหมือนน้ำแบบจริงๆเลยอันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวแล้วถ้ายังมีถ้าผมมี iPad ผมก็จะทำการวาดรูปโดยใช้แอปนี้แหละครับผมเห็นไหมครับมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobe อันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แล้วครับผมดีมากผมหวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ DPC นะครับคลิกขวา

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของ Performance นะครับให้กด Setting ครับแล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดCustom ก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for Best Performance นะครับแล้วก็ติดตามผมโชว์ thumbnail โชว์ window content แล้วก็ smooth off font นะครับแล้วกด apply เรากดโอเคนะครับความเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของ Windows นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับ power pan นะครับไปที่ช่องเสิร์ชนะครับ

I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing. Don't have them then, I said. ปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้กดรูปต่อ3เดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ High Performance นะครับNever really thought I would make it. Found someone new, I don't think I'll ever replace. And I'm empty in my heart, so you can just take it. And I feel so weak by ตัวนะครับบางตัวอาจจะกินทรัพยากรภายในเครื่องเยอะเกินไปนะครับก็เลยจะต้องปิดนะครับปิดแปลว่าเซอร์วิสนะครับ

ให้หาคำว่าซิปเมนนะครับนี่นะครับคลิกขวาจริงๆมันจะเป็นสต็อปก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น visible นะครับแล้วกด apply

0: ขวานะครับแล้วก็กด stop นะครับแล้วก็กด stop เสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ visible เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วก็กด ok นะครับแล้วก็มาที่ Windows Update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา Stop แล้วก็คลิกขวา Property นะครับแล้วก็ Disable นะครับทั้ง3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับNow we're just running, yeah. You make me feel nothing when we're driving through the night. I've been looking all around at the places you and I have seen so many. ขั้นตอนต่อไปนะครับปิดออปชันบางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับ notification นะครับก็คือไปที่ system นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับ off ตัวนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปรับเป็น off นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น transfer lens effect นะครับกลับไปที่หน้า home นะครับแล้วก็เลือกที่ personalization นะครับแล้วก็เลือกที่ color นะครับ transfer lens effect นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นXbox Bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปิดไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับBackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ Background App นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เจ็มนะครับต่อไปนะครับที่ช่องค้นหาคำว่าลันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่าเทมนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl Aเพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็กด delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีนึงนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Ctrl A Shift Delete แล้วก็กด Enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับI'm
1: through rain, running through sun and looking at planes. We're cruising through towns, moving all around, but you stay the same. ก็มีครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

พิมพ์ ns config นะครับแล้วก็กด n โอเคไปเลยนะครับหรือ enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือกที่ boot นะครับแล้วกด advanced option นะครับตอนแรกๆของเพื่อนๆ อาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์ setting นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแล้วก็เลือก additional mouse option แล้วก็ไปที่Pointer Option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์แล้วหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด Apply แล้วก็โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูทเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้นะครับเป็น enable อยู่คลิกขวาก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอบคุณนะครับ

0: Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python คืออะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows Mac Linux นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรม Open Source ที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์คพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Python ได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ.1989และผู้พัฒนาคือกีโดฟานลอสซัมเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991จนถึงเดือนมกราในปีค.ศ .1994 จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชันแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชันล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1.bitso เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลไวยิ่งขึ้น 2.chain เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3.gnome มีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง4.blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5.mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม 6.moimoi โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ text file ซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.bodied ส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8.soap application server 9.turbojaw กรอบงานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0.django เป็น framework ที่ช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเหตุผลสำคัญ5ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม 1. เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Python คือเป็นภาษาที่สามารถเรียน

ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งแยกโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรม Python

0: ้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้ Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาจดจำรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น Industrial Grade คือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษาPython เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานได้ในสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความ solid ความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา Open Source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็น Commercial ที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ Runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มี Library ที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ Vocabulary ของภาษาคนกับ Library ของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มี Library ให้ใช้งานได้หลากหลายมากมายอลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น open source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ library เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น system admin Python ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล scripting language อื่นๆเช่น bash script หรือภาษา Perlนั่นหมายถึงถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของซิสเต็มโดยเฉพาะ Linux การเขียนภาษา Python ได้ทำให้ System Admin คนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเป็น Application ในแขนงนี้มีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมี Web Application Framework ที่นักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Application ซึ่งในสาขานี้ Python ก็มี Framework ที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Web Application Framework ที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มี library ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึม Machine Learning Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษาออนั่นหมายถึงการเป็น Python ก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้ library เพิ่มเติม 4สามารถเขียนได้หลาย paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น procedural object oriented functional imperative reactive และอื่นๆอาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย 5. มี community ที่แข็งแกร่งและมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนาLibrary ต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน Contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปอีกวงจรบวก Virtuous Cycle นี้เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
1: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่า what is your name เพื่อที่จะให้ user นะครับได้พิมพ์ชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็ ็จะทำการเก็บค่าและก็พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็เอาเนมออกมาแสดงโดยมีคำว่า Hi นำหน้า

0: name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า what is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็จะแสดงคำว่า hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ welcome to python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นด้วยการบวกเลขลบเลขภาษา Python ด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลง Python นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหา Python เลยนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcome to python.org ไปที่ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กๆได้เลยในทีนี้ผมมีแล้วนะครับผมขอแคนเซิลไปเนาะcancel yes กดปิดปิดโอเคถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่ปุ่ม start window ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่อง search ค้นหาพิมพ์คำว่า terminal เนี่ยครับอันนี้เลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า Python แล้วกด Enter หนึ่งทีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับกดย้อนกลับกด Ctrl ค้าง Z แล้วกด Enter หนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปุ๊บวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะครับผมคือ phthon python spec bar ลบลบ version ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด enter หนึ่งที่มันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา python version นี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด vs code ครับหรือ visual studio code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลด แล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็นuser นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับผมโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ Open Folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้โฟลเดอร์ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML test เราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ในเดสก์ท็อปไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือกโฟลเดอร์ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก new file กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ test นะครับผม .py py คือนามสกุล python นะครับผม enter 1ที่ปึ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ output หรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลย output แท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับผมของภาษา Python โอเคเรามาเริ่มบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับผม กำหนดตัวแปร A หรือเปลี่ยนภาษาแล้วครับผมกำหนดตัวแปร A สเปกบาร์เท่ากับรับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ที่สร้างตัวแปร b มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที่ int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปขออภัยครับผม enter 1ที่ปุ๊บทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C เว้นวรรคทีเท่ากับให้ A บวกb หรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม enter 1ที่ปุ๊บโอเคเราก็ได้ค่า a กับ b บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร c แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า printครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมายซิงเกิลโคดซิงเกิลโคดนี่คือจะนับเป็นสตริงนะครับผมสตริงหรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือ value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากับ underscore ขออภัยครับผมสเปกบาร์หนึ่งที่เท่ากับสเปกบาร์หนึ่งทีเครื่องหมายลูกน้ำนอกซิงเกิลโคดนะครับผมปุ๊บสเปกบาร์หนึ่งที่แล้วก็นำตัวแปร C มาครับปุ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผม Ctrl S Save เป็น1ทีครับผมปุ๊บแล้วไปมุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า Run Code กด Run ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้วไวลูเท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ Ctrl S Save รันไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายมาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นหารดูปุ๊บ Ctrl S 1ที

ดลั่น 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขอไปครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับคอนโทรลเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่ง for i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ range ตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปุ๊บ enter print เดี๋ยวก่อนนะครับเซฟไปปานหนึ่งทีก่อน print print วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะพิมพ์ข้อความด้วยก็ได้นะครับผมพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เป็น i ต่อหลังก็ได้ปุ๊บเป็นซิงเกิลโคด1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ i นะฮะแล้วก็คอนโทรลเซฟไปครับกดรันมันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหาผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ10แล้วครับผม7 8 9 10เพราะว่ามันนับตำแหน่งที่0นะครับผมมันจะไม่นับตำแหน่งตัวเองศูนย์มานับเป็น1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผม0นับเป็น1 1นับเป็น2 2นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับ0ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนเบื้องต้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์สันปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันคนตายเยอะเราตายหลายโรคอันนี้มีแผลที่เท้าครับเป็นแผลนิดหน่อยต่อไปก็มีอาการไข้ขึ้นหลายวันหลายเดือนกับบ่หายสักเทื่อครับสุดท้ายมาก็ซ็อก
1: โรคเมลิออยโดซิสโรคติดเชื้อที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ3ของโรคติดเชื้อทั้งหมดในภาคอีสานด้วยสถิติการเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าปีละ800คนหรือ 70% ของผู้ป่วยทั้งหมดประมาณ 2,000 คนต่อปีที่แปลกก็คือโรคนี้พบมากในพื้นที่ภาคอีสานแต่คนส่วนใหญ่กลับยังไม่รู้จัก
2: เราพบเชื้อนี้ปริมาณมากที่สุดกว่าทุกๆภาคทำให้การระบาดในภาคอีสานเยอะที่สุดทุกๆปีจังหวัดนครพนมเราเนี่ยเป็นจังหวัดนึงที่มีอัตราระบาดค่อนข้างสูงที่สุดนะครับในประเทศก็ว่าได้นะครับอัตราตายก็สูงเช่นเดียวกันปีนึงเฉลี่ยก็ประมาณ100กว่าคนนะครับอัตราเสียชีวิตของนครพนมก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ใช่น้อย
1: เมลิออยโดซิสพบได้ทั้งในดินในแหล่งน้ำและในอากาศศักยภาพของเชื้อมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในดินเค็มที่มีความเป็นกรดสูงภาคอีสานของเมืองไทยจึงกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อตัวนี้มากที่สุดมีการติดเชื้อได้3ช่องทางคือติดเชื้อผ่านทางบาดแผลทางผิวหนังการกินและติดเชื้อจากการหายใจ
3: โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่วินิจฉัยยากนะคะผู้ป่วยเนี่ยมาหาแพทย์ด้วยอาการหลากหลายซึ่งใกล้เคียงกับโรคอื่นอย่างเช่นโรคหวัดหรือว่าโรควัณโรคนะคะปอดบวมคือมันมีอาการที่ไม่จำเพาะมันไปคล้ายกับโรคอื่นได้หลายโรคมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้เราเห็นว่ามันมีฟังก์ชันได้อย่างน้อย7แบบนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะปรับตัวที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่จะมาทำลายมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะวินิจฉัยโดยการใช้อาการทางคลินิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: เพื่อให้ได้ผลวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยอย่างต่ำถึง72ชั่วโมงจึงจะทราบผลซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาที่ล่าช้านี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น2ส่วนงานวิจัยส่วนแรกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหาวิธีการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและสามารถนำไปใช้ได้จริงในโรงพยาบาลชุมชน
3: เริ่มต้นในการทำวิจัยชิ้นแรกเนี่ย เราก็จะต้องหาก่อนว่าคนไข้เมลิออยโดซิสเนี่ยในเลือดเขาเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรที่ต่างจากคนปกติเพราะว่าการที่จะไปเพาะเชื้อหาเบอร์โคโดเรสูโดนมาอายเนี่ยมันยากแล้วมันใช้เวลานานเราก็เลยมาคิดว่าทำยังไงเราถึงจะตรวจอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเชื้อมันก็เป็นที่มาของการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเบอร์โคโดเรสูโดนมาอายเราก็ได้คิดค้นชุดตรวจขึ้นมาก็เป็นชุดตรวจอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะสามารถที่จะเจาะเลือดผู้ป่วยได้ที่โรงพยาบาลชุมชนเลยนะคะแล้วก็เอาเลือดหยดลงไปในนี้แล้วก็สามารถที่จะอ่านผลได้ทันทีภายใน15นาทีซึ่งหลักการทำงานก็จะเหมือนกับเวลาเราตรวจการตั้งครรภ์นะคะ
2: ชุดคิดนี้นะฮะสามารถวินิจฉัยได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับที่สามารถให้การวินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เรารักษาได้เร็ว
1: เครื่องมือในการวินิจฉัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสถิติการเสียชีวิตในผู้ป่วยเมลิออยโดซิสสูงถึง 40% และ 10% จาก 60% ของผู้ป่วยที่หายมักกลับมาเป็นซ้ำซึ่งแม้จะได้รับยาในการรักษาแล้วก็ตามจึงนำมาซึ่งงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและห้องปฏิบัติการ
3: ส่วนงานวิจัยที่2เนี่ยก็เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงหรือการเสียชีวิตหรือการรอดชีวิตของผู้ป่วยเมลิออยโดซิสการศึกษาอันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขามีความแตกต่างกันในเรื่องของการตอบสนองต่อการรักษา
1: ในขั้นตอนของงานวิจัยนี้จะเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมและอาการโรคเมลิออยโดซิสและการเสียชีวิตของผู้ป่วยจำนวน 1,400 คนครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยทั้งหมด4ครั้งโดยครั้งแรกจะเป็นการเก็บตัวอย่างเลือดเมื่อตรวจพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4จะเก็บตัวอย่างเลือดหลังจากการรับยาและการรักษาผ่านไปแล้ว5วัน12วันและ28วันเพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลและหากลไกของระบบภูมิคุ้มกันที่ส่งผลต่อความรุนแรงการแสดงออกของโรคและการกลับเป็นโรคซ้ำรวมทั้งหาปัจจัยที่เกี่ยวกับการหายจากโรคซึ่งงานวิจัยนี้จะใช้ระยะเวลา5ปีในการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการวิจัยมาจนถึงปีที่3แล้ว
3: นอกจากการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเนี่ยเราอาจจะมี พัฒนาไปสู่การรักษาแบบอื่นหรือความรู้ที่ได้ในการเก็บข้อมูลคนไข้เนี่ยอาจจะสามารถที่จะไปพัฒนาเป็นวัคซีนได้จริงๆแล้วโรคเมลิออโดซิสเนี่ยมันเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นโรคถูกละเลยนะคะคนที่เป็นโรคเนี่ยก็จะเป็นพวกชาวนาเป็นคนยากจนแล้วเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะฉะนั้นการวิจัยเพื่อช่วยการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วย

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เฉือโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำปัญหา
0: อย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: สัญญากับเขาค่ะ
0: หลัก
3: ก็จะเป็นคนข้อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
6: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
7: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
7: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
6: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้ขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย

0: หนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
1: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
2: พี่สุขเขาพี่บอกเขา
3: เต่าให้จับตัว
4: เจ้า
5: เจ้าดาวค่ะ
6: วันที่สองเขาได้งีบหลับแล้วเต่าจริงๆไวใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
7: ว่าผมก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
7: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
7: ไม
0: ่ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
7: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างพี่กระมันพวกที่เราคิด
0: เต่า
7: พี่บอกมันเรียกพี่ป้า
0: โอเค
7: วิ่ง
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
7: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
8: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
8: แล้วใช้เทอร์โบต่อ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
7: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
7: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
7: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
7: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
9: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะ แล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่

0: ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่มั้ยคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคมักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
1: มีสีอยู่

0: โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: เ
0: ห
1: นื่อยใช่ไหมคุณผู้ชมยังไม่เห็นแล้วหรอกว่าว่าอยากตายคุณผู้ชมยังมาชอบมาหนูแย่คุณผู้ชม
0: ดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหม
1: ว่าถ้ามันติด
2: ผมเรียกได้กระต่ายด
0: ีไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือ
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
2: ก็เคยกันจะมีค่ะ

0: ของมีสุกโอเค
1: เจ๊ครับป้า
0: ครบยังอุ้ยสวยมากเดต้า
2: ไม่หนูดูหนึ่ง
0: นี่สวยไปล่ะ
2: ต

0: ดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากคือมันมีแค่2ล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
5: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
5: แล้วก็แค่ติดตั้งไฟเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีใช่มีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใคร

0: ครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
1: ไม่มีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
1: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อๆๆๆ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
2: ไม
0: ่
2: ใส่ระเบ
0: ิ
2: ด
0: เยอะเลยมีใครใช
2: ้มี
0: ใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
2: ใช้ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
1: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้ความเสียงค่ะ
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ทำไมพี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
1: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น
2: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
1: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
3: อ
0: ่
3: าน
4: เดี๋ยวเราต้องวาดกองครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
5: ดาคุ้ง
0: ไทคุณ
5: ไทคุ้ง
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
1: คู่กันไหม
2: เขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
1: เขาเป็น A เป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะโอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น
2: เด็ก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบคนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
6: คนเป็น A
0: คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใ
0: จขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
8: ยกมือดิถ้าทำคือใหญ
0: ่นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
1: แต่บอกเพื่อนแล้วครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
1: เนตตอบเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
1: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
1: ก็ให้แม่ไป
2: ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้
9: ไปบอกครูว่าป่วยอยู
2: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
1: ทำไงอ่ะ
0: ใค ครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
3: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังถึงนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนดีปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะที่เชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธี

0: ของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ไอ้ตัวเราจะไปแอบแม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ขโมย
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะ
1: พี่ก้าวแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให
0: ้เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับสอนนะคะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายให้เพื่อนขอกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับผมจ
0: ะบอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
2: โอนจ่าย
1: ก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังว
3: ิ
0: ธ
3: ี
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้า

0: ก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปุณฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
2: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปุณว่าไงคะ
3: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
1: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วและสัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
4: แล้วก็บ
1: ัตร
4: บ้าน
1: ต้องใช้แอปเปิล
0: แ
1: มนที่เป็นแอปเปิลแมน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกต
5: ก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
6: ผมอยากได้เลขแน่อยาก
0: ว่าพี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
7: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทาง

0: ยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งที่เจ้าเชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เจ้าให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
1: สุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
2: ทางลัดเจ้าเจ้าทางล
1: ัดอันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
2: น้ำหนัก
1: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
2: ก็ได้นะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
3: เอาเป็นไฟก็ได
1: ้โอเคเลยค่ะ

0: นทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตาสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ 4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่มั้ยคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับก การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอัน
โดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะหรือจริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตกออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนบุ่นตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะที่นี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับ

ประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัวยูแบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมด4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะน้องพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Hidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแต่คำตอบนี้เพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทโอนมาหาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: เออการบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงา

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็โทรเข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจาก

0: อิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู่

0: รกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
3: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ ที่ตรงหลัง

0: เรือนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อ
1: ัน
0: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ไบโอโอเยตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าครับ
1: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคลางนี่แบบเยื่องอะหรือหลังนี่แบบเห็นกระดูกสันหลังเลยหลังงอแล้วเล็บเล็บยาว
0: ๆอันนี้แบบในหนังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะบางครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนสักแห่งในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีจริงนะครับ
1: มีจริงเหรอครับ
0: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณกว่าล้านปี
1: 4,000 กว่าล้านปี
0: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลาวามีอุกกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวลงเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
1: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
0: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ยเกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่าเวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
1: เจอเซลล์เดียวครับ
0: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
1: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
0: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
1: อยู่กลาง
0: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้ว

0: ถัดไปอีกดวงนึงคือดาวอังคาร
1: ดาวอังคาร
0: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
1: น้ำ
0: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า exoplanet exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
1: อืมตอนนี้ครับ
0: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
1: พันๆดวง
0: แล้วก็มีหลักหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
1: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
0: อืมใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการอวัยวะสำหรับมองเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: เออซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมี2ตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนอาจจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้เป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไห
1: มอย่างเช่นปากใช่ไหมครับ
0: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ครับผม
0: นะเอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได้
0: ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้ครับ
1: น้องเหนือก็จะรอครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษฐ์คะพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
2: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
0: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
2: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแล้ว
0: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
2: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้เสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
0: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
2: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
2: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
0: ค่ะ
2: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
0: ค่ะ
2: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุนดาด้วยค่ะ
0: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
2: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม่ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
0: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรอะคะ
2: อ๋อประเทศไทย
0: บ้านเราก็มี
2: ใช่ค่ะมาเลเซีย
0: อ
2: ินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล
0: ้วมีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
2: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพรว
0: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
2: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพรว
0: ดูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
2: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะ โหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะอย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพรวอ๋อๆนู่นไหนเห็นกระบองเพชรไหมคะ
0: อ๋อเห็นค่ะ
2: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอดน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
0: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
2: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพรวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
0: คุณเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาคุณเช่ไปดูค่ะ

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงพืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้เพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนืออเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีแล้วกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents, but not all succulents are cactus. But virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object. It's called a boot, and how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro.You can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flint will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus.And this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water. And what it also does is have a nice snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซโนรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโร
4: โคเช่ค่ะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแถมยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
5: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
4: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
5: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
4: สวยมากเลย
5: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
4: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
5: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
4: ว้าว
5: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
4: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
5: คุณชอบเลย
4: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
5: ได้เลยค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นเราว้าไปป่าสนกันเลยค่ะแพลวสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
4: หนาวเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
4: ว้าว
5: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบใช่พวกสนกับแล้ว
4: สนเต็มไปหมดเลย
5: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
4: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
5: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรารีบไปกันอีกที่แล้วกันไปที่ทุนด้าค่ะ
4: ไปค่ะ
5: โอ้โห
4: ช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
5: หนาวมากเลยค่ะแพลวนี่นะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
4: ไลเคนเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่ารัสอลาสกานะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
4: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
5: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
4: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
5: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
4: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
5: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพลว
4: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
5: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
4: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
5: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
4: ค่ะ
5: ไปกันเลยค่ะยังไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะแพลวอ
4: ะไรบ้างหรอคะ
5: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
4: ่อ๋
5: อแล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได
4: ้
5: ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
4: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
5: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
4: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
5: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
4: ไป
5: นี่นะคะแพลวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
4: 4แล้วเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
5: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
4: ่
5: ปุ๊บปูสมัยต่างๆเหมือนกันเน
4: าะชายหาดนี่เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วยโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
4: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
5: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค่ะ
4: ใต้มหาสมุทรเลย
5: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
4: ด้วย
5: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพลว
4: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแพลวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้จังเลยค่ะ
5: ได้เลยค่ะแพลวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพลวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
4: ว้าว
5: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
4: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
5: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้พี่แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
4: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: มันไม่เล็กต่อค
5: ่
4: ะ
5: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
4: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
5: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาค่ะแล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพัมมิตมีถ่านค่ะ แล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้
4: ว
5: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
4: นี่
5: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปากคีบนะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
4: ผู้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
5: เด็กๆก็ลองทดลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
4: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างนี้ก็ได
5: ้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวหรือขุ่ยมะพร้
4: า
5: วมาใช้แทนก็ได้นะคะ
4: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
5: โอเคเริ่มกันเลยอ่ะ
4: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
5: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
4: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
5: ในชั้นที่หนึ่งนะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
4: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
5: เวลาที่เด็กๆใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
4: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
5: เสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
4: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
5: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
4: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
5: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบ
4: ๆเทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
5: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไว้รอบๆ
4: โอเคได้เลย
5: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
4: ดินเผา
5: ใช่แล้ว
4: โอ้นี
5: ่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีทั้งไม่มีหินพัมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
4: อ
5: ๋
4: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
5: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพัมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุ่ยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
4: า
5: ะ
4: ก็บอกให้กดๆลงไปด้วย
5: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
4: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ฟึ๊บ
5: โอเคเกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
4: ้โอ้เราต้องค่อยๆทำให้ดีๆเลย
5: ใช
4: ่
5: โอเค
4: เกลี่ยแบบนี
5: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
4: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
5: โอเคได้ค่ะ
4: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
5: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
4: ดินญี่ปุ่น
5: หรือดินดำนั่นเอง
4: สุดท้ายหมดเลยไหมคะ
5: หมดเลยค่ะ
4: อันนี้ก็คือเกลี่ยๆให้ทั่วเหมือนกัน
5: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยนะคะ
1: เราใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เอาน้องกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารัก
1: มากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
0: ปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: ยา
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลวก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลวเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษแล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่

0: รอ
1: เบรกหรือเปล่าคะ
0: เบรกเหร
1: อหรือว่ากระดิ่งคะ
0: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
2: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
0: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดผลนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญจะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดผลกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราลองไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
2: เอาละครับการทดลองแบบผัดผลครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
0: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
1: า
0: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายมากเลยก็เหรียญง่าย
0: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะและอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
2: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
0: เอาแล้วนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
1: ไม่อยู
0: ่ยังไงเอ่ย
1: นี่ครับนี่ครับ
0: นั่นมันกาบัวครับ
2: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
0: ไหนลองตั้งสิ
1: มันแหลม
0: มันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้จานดูหน่อย
2: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
0: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกข่างเนี่ยมันตั้งตรงอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
1: มันหมุนได
0: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
1: การหมุน
0: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
1: ่
0: แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
1: จ
0: ัก
1: รยาน
0: จักรยานนั่นเอง
2: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดโพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปเปอร์มินพาร์ค
0: เปเปอร์มินไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดผลผาดผลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดผลกันแค่ไหนเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไหนผาดผล
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดผลมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดผลไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผาดผลของ

0: าอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลย
1: ชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
2: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
4: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
4: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยลงไหมคะ
4: เคยครับ
2: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
3: อยากค
2: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
4: ครับ
2: เชิญเลยครับ
5: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
5: เด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
2: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค
2: ่
0: ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลย
2: นานไหมฝีมือ
3: เก่งมาก
2: เก่งมาก
0: บอสที่เขาหมุนตัวกระโดดหมุนตัว
2: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเน
0: า
2: ะ
0: ทำได
2: ้เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
3: เยี่ยมค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวของเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
3: เห็นค่ะ
2: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
3: ค่ะ
2: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
2: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
2: พร้อมนะป้าย
0: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
5: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
2: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
0: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
5: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
2: น้องบอสพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วครับไปส
2: บาย
0: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
5: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
2: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
0: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
2: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
0: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
2: ห้ามเอาขาแตะพื้น
0: เด็ดขาด
2: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
0: พร้อมค่ะ
2: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
0: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วไป
0: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
5: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
2: น้องออกัสพร้อมนะครับ
6: พร้อม
2: ครับพร้อมแล้วเริ่มเลย
6: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะก็ต้องหมุนเร็วๆค่ะ
5: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริง
2: ๆน้องบอสพร้อมนะครับ
6: พร้อมครับ
2: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
5: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
2: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
6: ยาก
2: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
6: คืออะไรหรอคะ
2: สนใจไหม
6: สนใจ
2: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
5: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
2: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
5: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
6: ไม่
2: มีทางนะไม่มีทางเนาะ
6: ค่ะ
2: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
6: ะ
2: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมันนะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
6: โอ้ยนิ่งมาก
5: อย่างนี้นี่เอง
2: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้วไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ือปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกหางตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทั้งบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลย
4: โอ้ใหญ่จ
3: ัง จักรตึงใหญ่จัง
1: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วเราเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพราะเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
3: หลบก่อนเร็ว
1: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู่

0: มันจะทรงตัวได้เนาะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
1: ้
0: และอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
0: มันจะตั้งไหม
3: ตั้ง
0: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
1: ยู
0: ่ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
1: ไม่แน่ใจอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
1: ถอย
0: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
1: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
0: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
1: ะ
0: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าอันนี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเอง
1: จับไม่มันหล่น
0: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
1: มันก็ต้อง
0: มันก็วางตัว
1: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
0: ถูกต้อง
3: ลองอีกรอบไหมคะ
0: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียวหนึ่งปืดหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะ
1: เร็วอ่ะ
0: อยู่ไหม
1: เย
0: ้โอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป
1: ็นเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
0: ได้เดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
1: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
4: ล้อจักรยานก็คล้ายๆไจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
0: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
1: ได้เรียนรู้เรื่องการ
4: ทรงตัว
0: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
1: เห็นครับ
0: อะไรบ้างครับน้องบอส
1: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
0: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
1: แล้วพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
0: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถส่งตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาก็สามารถส่งตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนดันต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อ

0: ทีนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
1: มันสามารถทรงตัวได้
0: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉย
1: ๆ
0: ครับผม
2: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
0: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
1: า
0: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี้ไว้เช่นเดียวก
2: ันเอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
0: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได
1: ้
0: ว่าเราจะเอาเนี้ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เน้นที่ทิศทางเลยใช
1: ่
0: แล้วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่าพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเงี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
1: คล้ายๆเ
0: ข็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
1: จ้ะแล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
0: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะพอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงหมุนนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
2: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้
0: ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษาครับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้า

0: ต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการแยกแยะการพิจารณาส่วนต่างๆค่ะคือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้ค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอาเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะนะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะหมายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

อย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่

มาใช้ค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอาฟิปคลาสรูมอะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ยฟิปคลาสรูมเนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอาฟิปคลาสรูมอะค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็เลยทำให้วิธีการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งของที่เราพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะนั้นเขาก็เลือกทำออกมาเป็นลักษณะของสื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นเด็กประถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

สำหรับเทปที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงการวิเคราะห์นะคะของการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการนำนวัตกรรมมาใช้อะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเองเนี่ยตัวผู้สอนเนี่ยจะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยEverest นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูผู้สอนพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า Innovator หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่มีความคิดใหม่ๆมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือจะสร้างทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมหรือใช้ในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนนึงเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี้ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ย1เทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัต

ำตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกาดหรือว่ากลุ่มคล่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะนี้ค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อพอ.หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

อย่างตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่อยู่ใน5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆ ก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียว

0: ส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย LOAMSOIL ลมสอยแปลว่าดินร่วนClay soy, CLAYSOIL, clay soy, แปลว่าดินเหนียว Sandy soy, SANDYSOIL, sandy soy, แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำ

าเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระบรมวชิรสุทธิอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพักตร์อิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุทธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13มีนาคม2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราช

ชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกองเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซำเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขันสเปลลิ่งบีคอมเพทิชันประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิรราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวรรณาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลอง
เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศล

ผลและขอพรเพื่อความสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งนั่นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิษฐ์ผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสำเร็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารา

และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็น

0: ือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
1: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
4: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
4: ให้แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
1: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆ

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะ

ครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธิ
0: ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้จะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
6: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
7: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
8: ไม่ท้อค่ะ
0: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: ใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกในดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนอ่ะ
2: ท่อด
1: ิ
0: เออท่อมันใช้เชื่อมท่อ
1: ท
2: ่อ
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่มั้ย
2: เล็กนี่นั่นเอาเนี้ยเอานี้
1: ไม่ไงแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
2: เราว่าได้แล้วนะเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงที่น้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
2: โอ้ยไหมเออแล้วมาโผล
0: ่แล้วก็ปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตุ่มจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ลมแล้ว
1: แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เ
1: ราขึ้นไปดูน้ำ
0: สองคนปล่อย
1: ในแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวมันต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงไปข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: เดี๋ยวเอาฟิลเตอร์บอร์ดเอาฟิลเตอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว้ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
1: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
2: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู
0: ่อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
3: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่หนึ่งของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลามาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่ต๊อบว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
1: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันจอนค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
2: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
1: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
2: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
4: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนแกนขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่ปากคือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นคือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทานน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทานน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทานน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทานน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยาการระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

ำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายที่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
4: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
5: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเตอร์ริทพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
5: คิดวิทย์
0: สำหรับ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5

โจทย์ข้อที่สองข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่หนึ่งสามต่อเจ็ดหกต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่สอง6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลัง

ร12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2 6ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ1,435ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 1,435 คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45%ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาท

เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติยางหาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัทได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนที่นัทได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรส

ตลาดที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3:5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน15,000เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3:5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ15,000เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนจำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000 ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000 ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ 2,000 บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ 2,000 บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 2,000 บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้

ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดพอทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการ

0: ลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วแหละครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองแหละครับเอว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุ แร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
0: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยด

แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

0: แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลย
1: มาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับ
0: เรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายโอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายโอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งนึงหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
2: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบ

0: พอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินบนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ
0: ้คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปัญหาเกษตรกรชาวสวนชาวไร่กับการใช้สารเคมีเมื่อถึงวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาซ้ำซากทั้งที่เราต่างทราบกันดีว่าสารเคมีเหล่านี้ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ทำไมเกษตรกรวันนี้ยังคงใช้กัน
1: ไม่เห็นมีนะที่เขาไม่ใช้ไม่ฉีดยาถ้าไม่ฉีดไม่ได้กิน
2: หรอไม่มีทางเลือกไม่ใครอยากใช้บางคนที่คิดว่าจะไม่ใช้ผลสุดท้ายก็แห้งตายเป็นฟางหมด
3: อย่างของเราไม่ใช้อยู่เจ้าเดียวเนี่ยคือไม่เกิน2อาทิตย์คือเราก็ไม่เหลือแล้วเงี้ยคือมันเหมือนกับมันมาลุมที่เราทีเดียวเงี้ย
1: ความทุกข์ของชาวนาก็มีตอนที่ว่าข้าวไม่ดีข้าวเป็นโรคพอได้ข้าวแล้วราคาถูกเงี้ยน่ะความทุกข์แน
4: ่บ้านเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่เรามีพื้นที่เกษตรกรรมตั้งประมาณ 38% นะของทั้งประเทศเราก็มีคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยประมาณ 40% ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเรามองว่าเขารับสัมผัสสารปราบศัตรูพืชนะคะสารปราบศัตรูพืชพวกนี้เนี่ยมันจะรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อก็จะส่งผลให้เพิ่มการเกิดโรคเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดโรคหัวใจ
0: จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังไป 2-3 ปีทำให้ทีมวิจัยพบข้อมูลว่าจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสารเคมีที่ใช้อย่างมีนัยยะ
4: ทาง NIH เองนะคะประกาศต้องการให้มี GO Health Hub Global Environmental and Occupational Health Hub นะคะหรือเขาเรียกย่อๆว่า GO Health Hub ในหลายทวีปทั่วโลกนะคะก็เป็นที่มาที่ว่าเราก็เลยเลือกประเด็นเรื่อง Agricultural Health นะคะเป็นเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะสามารถ represent ทางด้าน Southeast Asia ได้นะคะเราก็เลยสมัครโดยใช้ชื่อว่าเป็น Improving Agricultural Health in Southeast Asia นะคะ
0: และเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการรับอาสาสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกับงานวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการใช้สารเคมีและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพโดยงานวิจัยชิ้นนี้จะแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมวิจัยออกเป็น2กลุ่มโดยเริ่มจากกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมีโดยตรงและกลุ่มเกษตรกรที่มีภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้แบ่งพื้นที่การเก็บข้อมูลในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดนครสวรรค์เก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเป็นหลักจังหวัดพิษณุโลกเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็นหลักและจังหวัดยะโสธรเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ

0: มีเกษตรกรทั้ง3พื้นที่เนี่ยยินดีเข้าร่วมโครงการพอเรารีครูทเขาเข้าโครงการนะเนื่องจากเราต้องการดูผลกระทบที่เกิดจากการใช้สำหรับศัตรูพืชเขาต้องบันทึกไดอารี่ให้เราอะค่ะไดอารี่นี่ก็คือว่าวันไหนเขาใช้สารอะไรเขามีผลกระทบยังไงบ้างมีอาการอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอยู่ในโครงการเรา2ปีนะคะแล้วก็พอทุก8เดือนเนี่ยเราจะตรวจสุขภาพให้นะคะ
1: ข้อมูลที่ได้จากสมุดบันทึกและผล

0: ตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยยืนยันถึงโทษของสารเคมีที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของเกษตรกรและคนในครอบครัว
1: ผลจากการศึกษาของโครงการนี้ค่ะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มมองเห็นว่าเกษตรกรที่เขารับสัมผัสสารตัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบถึงการพัฒนาการของเด็กนะคะเรื่องความฉลาดทางสติปัญญาแล้วก็เรื่องการพัฒนาของกล้ามเนื้อนะคะมัดเล็กมัดใหญ่ซึ่งเมื่อเราพบว่ามันมีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรามองว่าเด็กก็คือคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตถ้าเขาพัฒนาการไม่สมวัยเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มองว่ารัฐบาลน่าจะให้ความสำคัญคือถ้าเกิดเราวิเคราะห์หรือทำข้อมูลออกมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะในประเทศเราเท่านั้นมันก็ยังจะเป็นภาพกว้างที่จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือไปผลักดันนโยบายในเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อให้เกิดการคุ้มเกษตรกรเพราะว่าประเทศไทยเราก็ประกาศอยู่เรื่อยๆนะคะเราอยากจะเป็นครัวของโลกแต่ว่าในการที่เราจะเป็นครัวของโลกเนี่ยค่ะสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ผลิตนะคะที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็มองว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะเราก็อยากให้เขานอกจากจะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้งโลกแล้วเนี่ยเขาเองก็ได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยให้เหมือนกับกลุ่มอื่นๆในประเทศนะคะ
0: เชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจผลเสียที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรที่กำลังจะใช้สารเคมีจากความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะนั่นหมายถึงสุขภาพของตัวคุณเองและคนในครอบครัวที่ต้องแลกมา

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเอง
0: อ
1: ร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่

0: เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปเคี่ยวนะ2-3ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: ติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดบัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอย

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะโหถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะฮะเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวานม

0: ตะโลวันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินี่มาเลยค่ะมาแผงนี้กันดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
0: โอ้โหให้ดู
1: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
0: คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
1: ปลาบึกค่ะ
0: ปลาบึก
1: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
0: ตัวใหญ่มาก
2: เอาเยอะมาก
1: อันนี้กดครั้ง
2: นี่ไหนแม่โชว์หน่อย
0: โอ้โหแกะเลยแม
2: ่โหเลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอจัดมาเลย
1: จัดกันเลย
2: นี่
0: อู้หู
2: แม่หนูขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
2: นี่คือ
1: ปลาขาว
2: ปลาขาวอื้อนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
1: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
2: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
1: อันนี้ปลาหนัง
2: ไม่ต้องขอดเกล็ดเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงนะคิดยังไง
1: อันนี้วันนี้ขาย300
2: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
1: ่เอาค่ะ
2: นี่ตัวนี้4โลกว่า
1: โลละ300
2: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะไป
1: มีเยอะนะมีหนัก
2: ใช่ไหม
1: ยาวไปเลย
2: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะ
3: อ
2: ันนี้คือปลาอะไรนะ
3: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
2: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
3: มีครับนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วก็ถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะ
2: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
3: ตามฤดูกาล
2: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
3: ใช่คร
2: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
3: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
2: อันไหนจ้าไหนจ้าน
3: ั่นน่ะปลาหมู
2: อันนี้เหร
1: อ
2: โอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
1: นาบานนหนูว่ามีเขา
2: ฮะยังไงแม่
1: มีเขาม
2: ีเขาม
3: ีเขา
4: แต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่าไม่ใ
2: ช่เลยบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
3: เขี้ยวเขี้ยว
2: อ๋อมีเขี้ยวหมูป่า
3: ครับ
2: นี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกดีเนาะพ่อเน
4: า
2: ะ
4: เนื้อนิ่มค่ะถ้าทอดน้ำปลาก็อร่อย
2: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: แต่ถ้าต้มยำ
2: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเกล็ดฟักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
3: เราไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
2: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
1: ไข่ปลาสวาย
2: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี
5: ่
2: อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
2: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
2: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
2: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
2: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลาขาว
2: โอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากาปลากาปลาโกง
1: ปลาโกง
2: ปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
4: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะ

0: ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
1: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีออกเหลือง
0: นี่ขอดูหน่อยนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เห็นได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: มันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
0: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายๆออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆหายไปไหนหมดบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลย50ร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มีขอดูนะ
2: นี่ปลาหมูนี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
0: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
2: แค่นี
0: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
2: ได้เลย
0: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
2: ปลาสวายใส่เกลือลูก
0: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
2: นี่ปลาเทโพใส่เกลือ
0: ปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
2: แม่แหวน
0: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี
2: ้73
0: 73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
2: แผงนี้เลยลูก
0: ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อพงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นี่ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: สวนเนตรโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประภัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนนะคะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวอย่างนี้ก็เข้าได้เนาะในหนูระวังแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกแล้วแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี่เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปนี่มันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนอะล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็มาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20 30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: อ่ะลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีเมื่อกี้กามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกราเนี่ยเยอะเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
1: หน่อยนะ
0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยี่ยม
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: โอ้ยหนาวแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอกันวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกสวนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรจ๊ะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม่
2: หนามเอง
0: ไม่น่าถามเนาะเนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้ยนี่อันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งแค่หนามั่งก็ได
1: ้ยัง

0: ย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอ่ะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่เนื้อมันจะรสหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะสงของก็สงของรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทธาก้นแหลมจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทนี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงห้องเย็บห้อง

0: ตูดแหลมคนละราคา
1: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
0: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
1: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
0: มีขายหน้าสวน
1: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยม
0: ี
1: เพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มี
1: ถือเป็นของหายากนะ
0: หายาก
1: เพราะมันช่วงเดียว
0: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
1: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ก็เก่งมาก
0: กินกันได้เลยนะ

0: าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกัดดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: ี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังตื่นเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเท
3: อร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
2: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
4: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2
2: 3
3: ไป
2: เฮ้ย
3: ไป

0: 1 2 3
1: เหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
2: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
3: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
2: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
1: ไปงั้นเราไปกันเลย
2: ไป
1: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: เตรียมตัวปล่อยนะ
1: 1 2 3
2: ปล่อย

0: ียงกันให้เพื่อน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ่
0: น้องคิดว่าเหรียญกับฮูลาฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลาฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
3: ้ยผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเซอร์ฮูลาฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีเบาะอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับพี่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับหน้าเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร์
1: เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: รุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะครับ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มาก

0: กว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
1: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
2: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
1: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้าง
1: ค่ะได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
4: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงฮะจะดีครับ
2: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่านะ
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: นะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือนะฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่นะครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: อีกครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถ

0: เหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการทรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือ1ทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป1ก้าวครับค่อยๆครับนะครับดีขึ้นละรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดก็พื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสันและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แบ๊ะโซกาลมา
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: เจ็ดวันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายจะเข้าไปสู่สมองเข้าไปสู่เส้นผมเข้าไปสู่เลือด
1: เกิดไปครับพี่ซู
0: โอเคครับนี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องแล้วเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นสงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องภูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับ
1: โอ
0: ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: อ๋อโดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมทายว่า
1: เขาเป็นไข้เลือดออกค
0: ่ะไข้เลือดออกเป็นตุ่มแดงๆนะครับภาพนี้
2: เขาเดินถังน้ำลาดค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถัง

0: ไม่หลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสียหลักครับ
1: อ๋อเขาเล่นสงกรานต์กันบนรถปิกอัพกันเองแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
1: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยนะคะนั่นไงหนูกะแล้ว
0: ปึ๊บ
1: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: วิตามิน

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ำเป็นแบบลงสีน้ำที่แบบว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Adobe Fresco เนาะหลักๆแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคัสตอมไซส์ได้กำหนดไซส์เหมือนอย่างใน Photoshop เลยครับเหมือนใน Illustrator เลยจะเป็นแบบดิจิตอลมีแบบเลือกให้ 4K 8K หรือจะพริ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมมันก็มีให้เลือกบอกได้เลยครับว่าเราจะทำแบบไหนผมขอเลือกเป็นแบบว่าคัสตอมไซส์แล้วกันเนาะปุ๊บเนี่ยครับเราก็เลือกคัสตอมได้ตรงนี้เลยว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่1900เวทคือความกว้างนะครับผม h เนี่ย high คือความสูงนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนตามปกติเลยครับเท่าหน้าจอเราก็คือ1080นี่โอเคอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะอันนี้คือ background ก็คือจะให้เป็นแบบว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นกระดาษขาวนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นกระดาษขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ create document ไปครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ Fresco นะครับผมโอเคจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลักๆนะครับผมก็จะเป็น Pixel Brush แล้วก็เป็น Live Bud ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยมัน flow เท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสี

ได้นะครับผมด้วยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่อ๋อไม่ใช่นี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ําจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไปด้วยกันเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายๆสีเราทําไงเราก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลว์กันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ําเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ําเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วคีย์ลัดจะคล้ายๆกับ Photoshop เลยครับการทำงานจะคล้ายๆ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ Export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถ Export ตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะครับผมซ้ายมือปุ๊บกดแชร์ Public ขออภัยครับผม Publish and Export นะครับผมหรือจะเป็น Quick Export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนแล้วกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า export as จะเป็น png หรือเป็น jpg หรือเป็นไฟล์ psd หรือเป็น pdf ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นอันนี้แหละครับผมที่เป็นการ export ว่าเราวาดรูปไปเนี่ยมันก็จะทำการบันทึกทั้งหมดเลยว่าเราวาดรูปอะไรไปการกระทำที่เราวาดไปเนี่ยครับมันจะบันทึกแล้วก็ตัดเป็นเสี้ยววิเอาไว้ลงใน Story IG หรือลงในช่วง Story ของ Facebook IG หรือจะเอาไปโพสต์ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหมฮะโอเคหลักๆแล้วโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างก็กด Double Click ปุ๊บเห็นป่ะครับมันก็จะเลือกขนาดได้ฟิกอยากได้เส้นอะไรเบสิกก็คืออยากได้เส้นประมาณไหนอะไรยังไงครับนี่คือเบสิกส่วนชาร์โคก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมหน่อยแต่เป็นแบบว่าเป็นหมึกที่แบบเหลี่ยมๆหน่อยครับผมดูอะไรดูเป็นพิกเซลหน่อยดูเป็นดินสอหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลปกติเลยเห็นไหมฮะเราสามารถปรับได้โดยการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับผมปุ๊บมันก็จะมีปรับให้เลยว่าFavorite แท็บนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เรากดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไปเราสามารถ manage pixel บัตรได้ด้วยนะครับผมโดยการกดจุด3จุดนี้ manage แล้วก็ pixel บัตรเราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์อันไหนไม่โชว์อันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ all ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกปิดได้เลยว่าเราจะไม่ให้อันเนี้ยมันโชว์อันไหนแล้วเราก็เลือกทางขวาได้เลยครับว่าเลือกหมวดได้เลยว่าเราอยากเปิดอันนี้แค่บางอันเราอยากเปิดในหมวดของชาร์โคลเนี่ยบางอันเราก็ปิดเราก็เลือกปิดอันแนนหนึ่งไปหรือปิดทั้งหมดก็ได้ไหมครับได้เหมือนกันหรือเราจะเลือกเปิดอันแนนหนึ่งหรือเลือกเปิดทั้งหมดก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับวาดรูปจริงๆครับผมวาดรูปแบบวาดรูปจริงๆเลยเนาะนี่ก็เครื่องมือลบอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนเวลาเราจะขยับรูปหรือจะขยับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ครับก็ซูมเข้าซูมออกก็คือ looking score mouse เหมือนกันเลยโอเคเราก็มาในส่วนของเครื่องมือที่เป็น move and transform นะครับถ้าเกิดเราอยากจะขยับรูปหรืออะไรยังไงครับใช้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการขยับรูปนี้ซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บหรือเราจะใช้เมาส์คลิกลากอีกก็ได้นะครับผมซูมเข้าซูมออกก็คือสกอร์ลูกกิ้งเมาส์เลยปุ๊บหรือจะคลิกที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่50ปุ๊บ100ปุ๊บเห็นไหมครับ75ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บด้วยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นไหมครับมันง่ายครับเราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะกดเมาส์ตรงกลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีดนี้ปุ๊บกดค้างและลากซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขวานะครับแล้วเรา

กลางกระดาษปกติทั่วไปเนาะแล้วก็กดดัน Keeping Mark at Work Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่น่าลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาดจริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมนี้มันทำมาเพื่อทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับสีน้ำมันเหมือนผสมจริงๆเลยลงจริงๆเลยอ่ะเหมือนน้ำแบบจริงๆเลยอันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวแล้วถ้าผมมี iPad ผมก็จะทำการวาดรูปโดยใช้แอปนี้แหละครับผมเห็นไหมครับมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobe อันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แหละครับผมดีมากผมหวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานด้วยไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ PC นะครับคลิกขวา Property

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของ Performance นะครับให้กด Setting นะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดCustom ก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for Best Performance นะครับแล้วก็ติดตามผมโชว์ thumbnail โชว์ window content แล้วก็ smooth off font นะครับแล้วกด apply แล้วกด OK นะครับความเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของ window นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับ power pan นะครับไปที่ช่องเสิร์ชนะครับ

I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing. ปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้กดรูปต่อ3เดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ High Performance นะครับNever really thought I would make it. Found someone new, I don't think I'll ever replace. And I'm empty in my heart, so you can just take it. ขั้นต่อไปนะครับ ปิดเซอร์วิสบางตัวนะครับบางตัวอาจจะกินทรัพยากรภายในเครื่องเยอะเกินไปนะครับก็เลยจะต้องปิดนะครับปิดแปลว่าเซอร์วิสนะครับ

Driving through rain, running through sun and looking at planes. ให้หาคำว่า Sip Man นะครับนี่นะครับคลิกขวายิงมันจะเป็นสต็อปก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น Visible นะครับแล้วกด Apply

แล้วก็กด stop เสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ visible เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วกด ok นะครับแล้วก็มาที่ window update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา stop แล้วก็คลิกขวา property นะครับแล้วก็ visible นะครับถ้า3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับปิดออปชั่นบางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับ Notification นะครับก็คือไปที่ System นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับ Off ตรงนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปรับเป็น Off นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น Transparent Effect นะครับกลับไปที่หน้า Home นะครับแล้วก็เลือกที่ Personalization นะครับแล้วก็เลือกที่ Color นะครับ Transparent Effect นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นXbox Bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับbackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ background app นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เค้นนะครับต่อไปนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่ารันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า temp นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl A เพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Shift แล้วก็กด Delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดคลิกไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Control A Shift Deleteแล้วก็กด enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

พิมพ์ NS Config นะครับแล้วก็กด N โอเคไปเลยนะครับหรือ Enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือกที่ Boot นะครับแล้วกด Advanced Option นะครับตอนแรกๆของเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอร์ที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ Enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์เซตติ้งนะครับ

ับก็เลือกแล้วก็เลือก additional mouse option แล้วก็ไปที่ option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์เราหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงๆก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด apply แล้วก็โอเค

ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูทเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้ครับเป็น enable อยู่คลิกขวาแล้วก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับ

0: Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python คืออะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows Mac Linux นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรม Open Source ที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์คพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Python ได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ.1989และผู้พัฒนาคือกีโดฟานลอสซัมเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991จนถึงเดือนมกราในปีค.ศ .1994 จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1.BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลมากขึ้น 2.Channel เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3.Gnome มีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง4.Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5.Mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม 6.MoiMoi โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ Database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ Text File ซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.Portrait ส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8.soap application server 9. troubleshow กรอบ

0: งานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0.Django เป็นเฟรมเวิร์คที่ช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเหตุผลสำคัญ5ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม 1. เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Python คือเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งแยกโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรม Python สามารถเขียนเป็นแบบ dynamically typed ได้แต่ในภายหลังถ้าอยากเขียนแบบ statically typed ก็สามารถทำได้ใน Python ซึ่งหมายถึงสามารถลดไปอีกขั้นตอนหรืออีกเรื่องซึ่งยังไม่จำเป็นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาจดจำรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น industrial gradeคือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษา Python เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานได้ในสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความสลิดความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา Open Source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็น Commercial ที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ Runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มีไลบรารีที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ vocabulary ของภาษาคนกับไลบรารีของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มีไลบรารีให้ใช้งานได้หลากหลายมากไม่อลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น Open Source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ไลบรารีเพิ่มเติมในเรื่องนั้นที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น System AdminPython ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล Scripting language อื่นๆเช่น Bash Script หรือภาษา Perl นั่นหมายถึงถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ System โดยเฉพาะ Linux การเขียนภาษา Python ได้ทำให้ System Admin คนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเป็น Application ในขณะนี้มีภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมีเว็บแอปพลิเคชันสำหรับนักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บแอปพลิเคชันซึ่งในสาขานี้ Python ก็มีเฟรมเวิร์คที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มีไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึม Machine Learning Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษา R นั่นหมายถึงการเป็น Pythonก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้ไลบรารีเพิ่มเติม 4. สามารถเขียนได้หลาย paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น procedural object oriented functional imperative reactive และอื่นๆ อาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย5. มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งและมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูง และเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนาLibrary ต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน Contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปอีกวงจรบวก Virtuous Cycle นี่เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
1: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่า what is your name เพื่อที่จะให้ user นะครับได้พิมพ์ชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บค่าแล้วก็ print ออกมานะครับแล้วก็เอา name ออกมาแสดงโดยมีคำว่า hi นำหน้า name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า What is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็จะแสดงคำว่า Hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ Welcome to Python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นด้วยการบวกเลขลบเลขภาษา Python ด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลง Python นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหา Python เลยนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcome to python.org ไปที่ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กๆได้เลยในทีนี้ผมมีแล้วนะครับผมขอ cancel ไปเนาะ cancel yes กดปิดปิดโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่ปุ่ม start window ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่องเสิร์ชค้นหาพิมพ์คำว่า Terminal เนี่ยครับอันนี้เลยปุ๊บเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า Python แล้วกด Enter 1ทีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับ กดย้อนกลับกดคอนโทรค้าง

แล้วกด Enter 1ทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปุ๊บวิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือ phthon python spec bar ลบลบ version ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด Enter 1ทีมันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา python version นี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด VS Code ครับหรือ Visual Studio Code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Download แล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็น user นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ Open Folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้โฟลเดอร์ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML test เราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ในเดสก์ท็อปไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือกโฟลเดอร์ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก new file กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ test นะครับผม .py py คือนามสกุล python นะครับผม enter 1ที่ปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ output หรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลย output แท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับผมของภาษา Python โอเคเรามาเริ่มบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับผม กำหนดตัวแปร A ลืมเปลี่ยนภาษาแล้วครับผมกำหนดตัวแปร A สเปกบาร์เท่ากับรับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ทีสร้างตัวแปร b มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปขออภัยครับผม enter 1ทีปุ๊บทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C เว้นวรรคหนึ่งทีเท่ากับให้ A บวกb หรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม enter 1ทีปึ๊บโอเคเราก็ได้ค่า a กับ b บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร c แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า printครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมายซิงเกิลโคดซิงเกิลโคดนี่คือจะนับเป็นสตริงนะครับผมสตริงหรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือ value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากับ underscore ขออภัยครับผมสเปคบาร์หนึ่งที่เท่ากับสเปคบาร์หนึ่งทีเครื่องหมายลูกน้ำนอกซิงเกิลโคดนะ

ครับผมปุ๊บสเปคมาหนึ่งที่แล้วก็นำตัวแปรสีมาครับปุ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผมคอนโทรล S เซฟเป็น1ทีครับผมปุ๊บแล้วไปที่มุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า Run Code กด Run ปุ๊บครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้ว Value เท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ Ctrl S Save รันไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายนี้มาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นหารดูปุ๊บ Ctrl S 1ทีกดรัน 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขอไปครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับคอนโทรลเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่ง for i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ range ตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปุ๊บ enter print เดี๋ยวก่อนนะครับสเปคปานหนึ่งทีก่อน print printวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะพิมพ์ข้อความด้วยก็ได้นะครับผมพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เป็น i ต่อหลังก็ได้ปุ๊บเป็นซิงเกิลโคด1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ i นะฮะแล้วก็คอนโทรลเซฟไปครับกดรันมันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหาผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ10นะครับผม7 8 9 10เพราะว่ามันนับตำแหน่งที่0นะครับผมมันจะไม่นับตำแหน่งตัวเองศูนย์มานับเป็น1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผม0นับเป็น1 1นับเป็น2 2นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับ0ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนเบื้องต้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
1: โอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมจมน้ำ
0: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
1: อ๋อมีสติ
0: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
1: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริวโอ้ยทำให้ร่างกายอ่อนแรงจนสุดท้ายก็จมลงไป
0: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
2: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำหรือที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
0: เยี่ยมมากวิธีการป้องกันตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำแล้วก็จะได้ว่ายน้ำเป็นลอยตัวในน้ำได้และก็หายใจในน้ำอย่างถูกต้องครับ
1: ใช่แล้วครับเราต้องไปเรียนว่ายน้ำกับผู้เชี่ยวชาญว่ายน้ำให้เป็นแล้วก็หายใจให้ถูกวิธีครับจะได้ไม่จมน้ำ
0: ไปแข่งโอลิมปิกได้นะเนี่ยการป้องกันตัวเองข้อที่3ก็คือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับการสวมเสื้อชูชีพไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแต่นี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
1: ใช่แล้วครับเราก็ใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนหน้าใส่มือเข้าไปที่รูทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูตัวล็อกให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
1: ไปแล้วนะครับ
0: นี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มักจะทำอะไรไม่ถูกเวลาเห็นคนกำลังจมน้ำนะครับหลายคนตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆ1ตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติตั้งสติ
1: สตินะครับช่วยๆครับพี่เด็กจมน้ำคร
0: ับเบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
1: ้โอเคครับช่วยเด็กพี่เด็กจมน้ำครับ
0: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
1: อุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
0: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีนึงครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ
1: ส่วนเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
0: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
1: ครับ
0: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
1: เย้เย
0: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องครับ

0: ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ
1: เติมอาหารใส่ท้องเติมส

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เชื้อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำอะไรอ
0: ย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนข้อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
5: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
6: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
7: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
6: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
6: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
6: เต

0: ว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
1: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
3: พี่สุขเขาพี่บอกเขา
2: เต่าม
4: ันให้จันทร
5: ์ดาวเจ้า
6: ดาวครับ
7: วันที่สอง
8: เลยงีบหลับแล้วเต่าจริงๆไวใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
1: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
9: ก็ผมก็ทำแล้ว
1: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
9: ผมอยากออกบ้าง
1: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
10: ไม่
1: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
9: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างพี่กระมันกลัวที่เราคิด
1: เต่า
9: ที่บอกคุณเรียกที่บ้าน
1: โอเค
9: วิววิ
1: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
9: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
1: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะคุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
9: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
1: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
9: แล้วใช้
1: รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
9: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
1: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกาโอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
9: ยิ่งเร็วกว่า
1: เร็วขึ้นมั้ย
9: เร็วขึ้น
1: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
11: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วย

0: ด้วยทิชดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้โพสต์วิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำนักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
1: มีสีอยู่

0: อร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: เห็นไหมคุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยหรอกว้ายคุณผู้ชมมาชอบมาโดดแล้วคุณผู้
0: ชมดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหม
1: ว่าน้ำมันติด
2: ผมยังได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ

0: ค่ะของมิสุโอเคครบยังอุ้ยสวยมากเดต้าน
1: ี่
0: สวยไปล่ะ

0: ลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร็วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็ว่าก็

0: บินเราไม่ได้เดิน
1: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
0: ได
1: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีส
0: ุขแล้วก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
1: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
2: ไม่มีเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
3: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่ดื้อๆดื้อ
1: ๆมีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
4: ไม่ใส่ระเบิด
1: เยอะเลยมีใครใช้
5: มี
1: ใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
6: ใช้ต้องสเก็ตนะ
1: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
7: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้มีเสียง
1: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
8: ได้
1: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
8: เพราะว่าแม่กดดันให้ไง
1: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
9: า
1: ะเพราะฉะนั้น
9: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปู
1: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทิเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
10: อ
1: ัน
10: หาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
1: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
11: แล้วคุ้ม
1: ไทยคุณ
11: ไทยครับ
1: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
12: กันไหมใครเขาเป็น B
1: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
13: เขาเป็น B
1: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
14: เขาเป็น B หนูเป็น A
1: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
15: คนนี
1: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
16: เข้าใจ
1: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้นนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
17: แต่บอกเพื่อนแล้วครูอ
1: ่ะนึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
18: เดี๋ยวตอบมาเลย
1: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลย

0: เราจะแก้ปัญหายังไง
1: ยืนตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
1: ก็ให้แม่ไปส
2: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
3: เอาไปส่งหน่อย
4: เอ้ยไปบอกครูว่าป่วยอยู
2: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
0: โอเคคนเป็นบีนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
5: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็น1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับ

ับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายทีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: าของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้ตัวละจับไปแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังเป็นเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะ
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให
0: ้เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับสอนนะคะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายกับเพื่อนคอยกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีมีเพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิเอาเงินทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
5: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่ต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางขาเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
5: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
5: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
6: แล้วก็บ
7: ั
6: ตรก
7: ัน
6: บ้าน
7: ต้องใช้ท่านเฝ้าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
8: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เล่นเราใช่หรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
9: ผมอยากได้เล่น

0: ี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
1: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีอีกไฟที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขทีเชอร์ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
2: ทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะอันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
2: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
3: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเคเลยค่ะ

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัดจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียน

ลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้นะวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่สามนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นที่ขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะหัดคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไง

0: แต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่มั้ยคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไทยแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไป

0: ไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีหนึ่งยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเตรียมตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายให้เพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่า

0: ่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกคำความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: น
1: ัก
2: เรียนทั้งหมดต้อง
3: ขอบคุณค่ะ

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วย

่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่บกก็จะพันไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้

ใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะหลอกเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆ อันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่นี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะหรือจริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลย

0: และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วช่างนักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะนี่เลยคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆ

ไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบน้องเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่บอมก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแต้นออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Hidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเก็บพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลัง
ดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2 6ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ1,435ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง1,000

435คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้1,000บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10%ข้อที่2 45%ข้อที่3 60%และข้อที่4 90%เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา1,000บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป1,000ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา1,000บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย1,000คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัดได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัดได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วน
ส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่ง1ผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่ง1ผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3ต่อ5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000 ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดวันจะได้คำตอบคือ 2,000 บาทจะเห็นได้ว่าถ้
ถ้าสมชายได้ส่วนลด300 บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ2,000 บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา2,000 บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ไปย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดโผนนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดโผนกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราของไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดโผนครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญ เด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะ ต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ้าเหร
1: ีย
2: ญ ง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะและอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแล้วนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู่
1: ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
1: นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิ
2: มันแหลม
1: เออมันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้จานดูหน่อย
0: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
2: ไม่ตั้งแ
1: หลมมันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกห่างเนี่ยมันตั้งตรงอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: มันหมุนได
1: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
2: การหมุน
1: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็

0: ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
1: ่
0: แล้วผลของเจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุม

0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปปเปอร์มินท
0: ์พาร์คเปปเปอร์มินท์ไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนเนี่ยกับจักรยานเนี่ยไหนผัดโผล่
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผัดโผล่มากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผัดโผล่ไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผัดโผล่ของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผัดโผล่แค่ไหนดีไหมมาเลย

0: ขาอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลย
1: ชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
2: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
4: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
4: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยลงไหมคะ
4: เคยครับ
2: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
3: อยากค
2: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
4: ครับ
2: เชิญเลยครับ
5: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อเองหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
5: เด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
2: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค
2: ่
0: ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลยค่ะ
2: นานนะฝีมือ
3: เก่งมากค่ะ
2: เก่งมาก
3: บอสบอสเห็นพี่เขาหมุนตัวด้วยกระโดดหมุนตัว
2: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: ทำได
2: ้เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
3: เยี่ยมค่ะ
2: ขอเสียบประมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เอาแหละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวพวกเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
3: เห็นค่ะ
2: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
3: ค่ะ
2: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
2: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
2: พร้อมนะป้าย
0: และแข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
5: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
2: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
0: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
5: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
2: น้องบอสพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วครับไปส
2: บาย
6: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้เลยครับ
5: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
2: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็น

0: วอร์มอัพคราวนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
1: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
0: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
1: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
0: ห้ามเอาขาแตะพื้น
1: เด็ดขาด
0: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไป
1: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
2: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
0: น้องออกัสพร้อมนะครับ
3: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
4: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะถ้าต้องหมุนเร็วๆค่ะ
2: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
0: น้องบอสพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
2: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
0: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
1: ยาก
0: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
1: คืออะไรหรอคะ
0: สนใจไหม
1: สนใจ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
2: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
0: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
2: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
1: ไม่
0: มีทางนะไม่มีทางเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
1: ะ
0: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมานะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
1: โอ้ยนิ่งมาก
2: อย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
3: เฮ้ย
0: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ือปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกห่างตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทางบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลยโอ้ใหญ่จังจักรตึงใหญ่จัง
1: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วลองเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพื่อเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
3: หลบก่อนเร็ว
1: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
3: ่
1: มันจะทรงตัวได้เนา
3: ะ
1: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี้แล้วอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
1: มันจะตั้งไหม
3: ตั้ง
1: คิดว่ามันจะตั้งอยู่หรออ
3: ยู
1: ่ลองดูกันเลยไหมแต่ว่าไม่แน่เน
3: า
1: ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
3: ถอย
1: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
3: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
1: ถูกต้องแต่ทั้งนี้ว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
3: ะ
1: แล้วสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าอันนี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงนี่จะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเอง
3: จับไม่ให้มันหล่น
1: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
3: มันก็ต้อง
1: มันก็วางตัว
3: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
1: ถูกต้อง
0: ลองอีกรอบไหมคะ
1: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวจับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียวหนึ่งปึ๊ดหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะ
3: เร็วอ่ะ
1: อยู่ไหมโอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
3: ง
1: ั้
3: นเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
1: ได้งั้นเดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
3: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได
0: ้ล้อจักรยานก็คล้ายๆไจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่า แล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
1: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
3: ได้เรียนรู้เรื่องการ
0: ทรงตัว
1: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
3: เห็นครับ
1: อะไรบ้างครับน้องบอส
3: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
1: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
3: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
1: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลา

0: ขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาสามารถทรงตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนอาจารย์ต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
1: มันสามารถทรงตัวได้
0: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉย
1: ๆ
0: ครับผม
2: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
0: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงหมุนตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
3: า
0: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: มันก็เอียงไปเอียงมาเพราะในทฤษฎีรู้
0: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาได้เป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
1: ทิศทางเหรอคะ
0: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช
2: ่
0: แล้วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่าพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเงี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
3: คล้ายๆเ
0: ข็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่จ้ะ
2: แล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
0: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
1: ใช่
0: พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงหมุนนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
2: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้
0: ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือปั๊บหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
1: คร
0: ับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
4: ต่อ
0: ไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไปโอโอเย่ตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าครับ
2: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคลางนี่แบบเยองอะหรือหลังนี่แบบเห็นสันกระดูกสันหลังแล้วหลังงอแล้วเล็บๆยาวๆ
1: อันนี้แบบในหนังใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะ

0: ครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีจริงนะครับ
1: มีจริงเหรอครับ
0: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณ 4,000 กว่าล้านปี
1: 4,000 กว่าล้านปี
0: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลามิอุกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวลงเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
1: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
0: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ยเกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่าเอ๊ะเวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
1: เจอเซลล์เดียวครับ
0: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
1: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
0: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
1: อยู่กลาง
0: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะถัดไปอีกดวงนึงคือดาวอังคาร
1: ดาวอังคาร
0: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
1: น้ำ
0: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า exoplanet exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
1: ตอนนี้ครับ
0: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
1: พันๆดวง
0: แล้วก็มีหลักหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
1: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการอวัยวะสำหรับมองเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสองตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนอาจจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้เป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไหม
1: อย่างเช่นปากใช่ไหมครับ
0: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ครับผม
0: นะเอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได
0: ้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้ครับ
1: น้องเหนือก็จะรอครับ

ค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้วัตกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะลำดับต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันที่2ก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นลักษณะ collaborative learning คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยเด็ก2คนนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์สามารถที่จะพูดคุยกันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นห้องแล็บห้องแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแล็บเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแล็บคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็น

สาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนหรือว่าหมวดวิชานั้นๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทำเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาค่ะควรอาจจะต้องมีงบประมาณหรือการมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือว่าบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณเนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จะมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษานอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ค่ะสำหรับในส่วนของทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางรายวิชาเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็กนักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องโหนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนนะคะทำเป็น

ไปบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอๆกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

ะสำหรับหลักนะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนกำลังทำงานอยู่เรามีการแอบไปใช้ของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังขนาดไหนนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนรวมค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นเราต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลก็สอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่าสแคมเมอร์นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายๆเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบแล้วแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แล้วคุณก็มีการปลอมแปลงว่าเนี่ยฉันจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้แล้วเอกสารปลอมพวกนี้ค่ะไปใช้ในการสมัครงานถ้าจับได้มีความผิดทางอาญาแน่นอนนะคะไม่ควรทำค่ะการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าถามเราเนี่ยว่าปกติเราโหลดเพลงที่ไหนทุกคนก็จะต้องบอกว่าโหลดจาก 4chan ใช่ไหมคะหรือว่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราทำตามที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างถ้าใครใช้ iPhone เราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียเงินถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันนะคะเราต้องเห็นใจผู้ผลิตที่เขาทำโปรแกรมมาแบบมีลิขสิทธิ์นะคะมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของก
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อที่9นะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดในเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

สำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคสนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบนั้นก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างเช่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างโปรแกรมบางอย่างเนี่ยหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่เนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้กับแกรมมี่แล้วถ้าวันนึงเนี่ยนักศึกษาเองอยากจะได้เพลงนี้แต่ไม่ซื้อแต่ดาวน์โหลดหรืออาจจะซื้อแผ่นผีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไปละเมิดนะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของของเขาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่า

การนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอกหรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ท็อปกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ท็อปอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ท็อปจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวของพี่ท็อปเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ท็อปพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยล่ะครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดช
0: ื่
2: น
0: สดชื่น
2: ไหมอากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไร

0: พวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
1: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
1: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่านน้องกายบ้าง
2: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหม

0: น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
1: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่เป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
2: ไม่ท้อค่ะ
0: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: ราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่เราจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกในดูดิมันออนแอร์แค่ไหนเนี่ย
2: ท่อดิ
1: เออท่อ
0: ม
1: ัน
0: ใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
0: แล
1: ้
0: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: ท่อเล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่ง่ายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
2: เราว่า
1: ได้แล้ว
2: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: ปล่อยไหม
2: เออแล้วมาปล
3: ่อยอ่ะ
0: แล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็น2ทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตุ่มจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ล้มแล้วล้มแล้ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมติแรงน้ำถ่วงแรงล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ฟิวเจอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับ
1: ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อนให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่ปากคือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
1: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
3: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สองนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ลินพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
3: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะเวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: เวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะด
3: ัง
4: นั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องด
3: ัง
4: นั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างงี้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็

0: ก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
0: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้นะถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
0: ไม่ซับซ้อนมาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา
1: oh. อ
0: ยู่กับเราไม่อยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1ก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: อะต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ใช่
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็

0: ากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่กับอาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
1: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
1: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
1: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
1: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
1: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
1: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
1: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะ
1: สีน้ำตาล
0: สี
1: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
1: ยังเหมือนเดิม
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
1: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
1: เลยงั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
1: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
1: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
1: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
1: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
1: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
1: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะฮะดังนั้น

0: ความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน ะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนั่นเอง
0: เห
1: มือนกันไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: ไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อ
2: ันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: นะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์

อุดมสินนั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปนวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: นี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบ่วงของเราคืออะไรลืมฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่จายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ทรายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยพี่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป

0: นี่ปล่อยตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่ง

0: รุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
1: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ย
2: หนูคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดอะไรก็ได้คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
1: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
0: แล้วไทเกอร์ว่าไง
2: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติสรุปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
0: ต้องมีแฮนด
2: ์
0: มีโครงมีบอร์ดอีก
1: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
0: ไปกันเลย
1: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
2: จักรยานล้อเล็ก
1: กับจักรยานล้อใหญ
2: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยเย้นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
2: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได
0: ้แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน

0: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหนกับคันไหนอะ
1: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
0: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
1: า
2: ะ
1: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
2: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกแล้วว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
3: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: บ้ามา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
4: อ๋อครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียน

0: จาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
1: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
0: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
1: ครับผม
0: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
0: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
1: ครับ
0: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
1: ชับ
0: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
1: ครับผมจะนั่งนะฮะ
0: ครับค่อยๆปล่อยมือนะฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
1: โอเค
0: ดีขึ้นไหมครับ
1: ครับดีขึ้นฮะ
0: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่นะครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
1: ครับ
0: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบตัวเล่ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ
2: คร
1: ับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการแล้วซ้ายแล้วขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริง
1: ๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
2: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
4: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
2: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
2: ใช่ครับ
1: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
2: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่น

0: ักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s flower vegetables แปลว่าพืชกินดอกCauliflower, C-A-U-L-I-F-L-O-W-E-R, cauliflower, แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea, B-U-T-T-E-R-F-L-Y, P-E-A, butterfly pea.แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วแหละครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองแหละครับเอว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกิน แต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเคลื่อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
0: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับ ว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำ

ใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลาย LED ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลาย Copper Sulfate และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลาย Copper Sulfate 5หยด

0: แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายโอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งนึงหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทนึงรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกรด

0: ูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดมานำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินปนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้
0: คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายจะเริ่มเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เราให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: ไบโอโอเย่ตอนฝุ่นจ๋ามาจากไหน
1: ทำอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับ
2: พี่ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไงน้องเหนือไม่ได้ทำมาปีงแล้วเนี่ย
1: บ้านก็เฉยๆห้องก็เฉยๆแล้วฝุ่นพวกนี้มันมาจากไหนเหรอครับพี่แทน
2: เออฝุ่นมาจากไหนฝุ่นในบ้านเนี่ยครับเชื่อหรือไม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มาจากนอกบ้าน2ใน3ของฝุ่นที่เราเจอในบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากข้างนอกบ้านครับเวลาเราเดินเข้ามาจากข้างนอกประตูเข้ามาในประตูปุ๊บเราก็เหยียบย่ำดินมั่งรวมทั้งพวกฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าด้วยเราเอาเข้ามาจากข้างนอกเยอะ
1: แล้วก็มาสลัดกระจายฝุ่น
2: เสร็จปุ๊บแบบอย่างนี้ใช่ไหมเออ
1: ไก่ครับ
2: แต่อีกส่วนนึงก็คือเวลาเราเปิดหน้าต่าง
1: ฝุ่นมันก็เข้ามา
2: ใช่ก็ล่องลอยเข้ามาจากข้างนอกฮะใครบ้านอยู่ติดถนนติดอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งฝุ่นเยอะแต่ว่าที่เหลืออีกหนึ่งในสามมาจากในบ้านของเราเองนี่แหละมันมาจากเส้นใยเล็กๆที่หลุดมาจากเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมทั้งถ้าบ้านใครเนี่ยเลี้ยงสัตว์เราก็จะมีขนหมาขนแมว
1: ติดมาจากเสื้อเราที่เอาไปเล่นกับหมาแมว
2: ใช่หรือหมาแค่เดินบางทีก็ขนร่วงบ้างอะไรบ้างเซลล์ผิวหนังคนก็ไปปนนิดหน่อยหรือถ้าเป็นห้องครัวบางทีก็จะมีฝุ่นพิเศษอย่างเช่นใครทำขนมปังหรือทำนวดแป้งอะไรมันก็จะมีฝุ่น
1: แป้งใช่ไหมคะแป้ง
2: เหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็น1ใน3ที่เหลือของฝุ่นที่เราเจอทีนี้พอเรารู้แล้วว่าฝุ่นมาจากไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถย่อส่วนตัวเองให้เป็นตัวเล็กๆแล้วไปเดินเล่นในกองฝุ่นได้เนี่ย
1: ลองย่อส่วนครับ
2: พอเราย่อส่วนมาเดินเล่นในฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในฝุ่นมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะ
1: ตัวอะไรเหรอครับ
2: ตัวอะไรใช่ไหมถูกต้องครับมันคือตัวไรครับมันคือไรฝุ่นครับตัวมันเล็กมากน้องเหนือ
1: ตัวเล็กมากจนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือเราเอาเกลือมา1เม็ดอะ
1: เม็ดเดียว
2: เล็กจนแบบเกือบจะมองไม่เห็นนะฮะ
1: แล้วเราจะมองเห็นตัวไรฝุ่นได้อย่างไรครับพี่แทน
2: วิธีดูไรฝุ่นนะฮะเราก็ต้องทำตาตัวแบบนี้ครับไม่ใช่ครับเราต้องดูมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่บนฝุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มันสะสมอยู่ในหมอนเราฮะนั่นแหละเวลาน้องเหนือนอนเนี่ยหมอนเนี่ยจะดูดซับพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของน้องเหนือเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยมันก็อาศัยไปกินเซลล์พวกนั้นแหละเป็นอาหารของมัน
1: แต่ว่าบนหมอนของน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
2: มีแน่นอนครับเคยได้ยินไหมว่าไรฝุ่นเป็นต้นเหตุทำให้เป็นภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้กรุงเทพ
2: ภูมิแพ้นนทบุรีก็ได้ครับไม่ต้องกรุงเทพทำไมถึงทำให้เป็นภูมิแพ้สาเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวไรฝุ่นเองนะครับแต่เป็นเพราะว่าเวลามันกินอาหารเนี่ยมันปล่อยน้ำลายออกมาบ้างแล้วมันกินเสร็จแล้วมันก็ปล่อยออกมาด้วยสิ่งต่างๆที่มันปล่อยออกมาเหล่านี้ที่หลายคนน่ะแพ
1: ้พอพูดแล้วคันเลย
2: นั่นนะครับเวลาแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือสัมผัสกับของไรฝุ่นมากๆแล้วคันนะฮะเป็นผื่นถ้าสูดหายใจเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือน้ำมูกน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งแพ้มากสรุปแล้วเราแพ้ไรฝุ่นเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: แพ้กรุงเทพ
2: ไอ้นี่ก็กรุงเทพจริงเว้ยแต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งบนตัวเราเอง
1: ตัวเรา
2: บนใบหน้าของเราเนี่ย
1: ใบหน้า
2: ก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันครับ
1: แปลว่าหน้าน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
2: ใช่น้องเหนือเชื่อไหมว่าในรูขุมขนเล็กๆบนใบหน้าแต่ละรูเลยนะฮะมันจะมีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไรหน้าหน้าตารูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับไรฝุ่นนั่นแหละ
1: มันเป็นแยกกัน
2: ใช่ครับแต่เจ้าไรหน้าเนี่ยมันจะมุดหัวอยู่ในรูขุมขนเราฮะแล้วน้องเหนือลองคิดดูเรามีรูขุมขนเต็มไปหมดก็จะมีตัวพวกนี้อาศัยอยู่บนหน้าเราเต็มไปหมดเลยฮะ
1: ถ้าตัวไรหน้ามาอยู่กับเราเยอะๆนี่แหละครับ
2: อย่างที่พี่บอกนะครับคือทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเรามีปริมาณน้อยๆก็คือปกติก็จะไม่มีผลอะไรแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่ามันมีเยอะขึ้นมาปกติเนี่ย1รูขุมขนเนี่ยจะมีเจ้าไรพวกนี้อาศัยอยู่ประมาณ1ตัว2ตัวอย่างนี้ถือว่าปกติไม่เป็นโทษอะไรแต่ถ้ามันเริ่มมีเยอะแบบ5ตัว10ตัวปุ๊บคราวนี้น่าจะอักเสบจะแบบเป็นผื่นถามว่าต้องไปกำจัดมันไหมไม่ต้องครับกำจัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ฮะ
1: เพราะอะไรล่ะครับ
2: เพราะว่ามันอยู่ทุกหนแห่งสมมติพี่ไปจับหน้าน้องเหนือเงี้ยแล้วมาจับแก้มตัวเองก็ได้ติดมาแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนร่างกายคนมาเป็นเวลานานแล้วฮะเกร็ดความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับไรหน้าครับต่อมาครับเกิดความรู้น่าสนใจอีกอย่างเจ้าไรหน้าเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่วันละครั้งนะคือทั้งชีวิตอ่ะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแค่ครั้งเดียวฮะพอถึงตอนที่เวลามันอายุหมดอายุปุ๊บ อึมันก็เต็มตัวแล้วก็ระเบิดปุ้งกระจายออกมา
1: แล้วคิดดูตอนที่เรากำลังนอนเนี่ยคร
2: ับแต่มันเล็กไงมันเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกชีวิตนึงก็อึครั้งเดียวพ
1: อตอนตายคือห้องน้ำของมันก็คือหน้าของเราเอง
2: ถูกต้องครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับน้องเหนือครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าฝุ่นมาจากไหนครับและตัวไรน่าคืออะไร
2: โอ
1: ้ตัวไรฝุ่นมาจากไหน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษขาพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
2: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
0: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
2: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแล้ว
0: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
2: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้เสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
0: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
2: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
2: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
0: ค่ะ
2: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
0: ค่ะ
2: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุนดาด้วยค่ะ
0: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
2: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวหรอกงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม้ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
0: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรอะคะ
2: อ๋อประเทศไทย
0: บ้านเราก็มี
2: ใช่ค่ะมาเลเซียอินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล้ว
0: มีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
2: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพรว
0: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
2: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพรว
0: ดูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
2: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะ อย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพลวอ๋อๆนู่นไหนเห็นกระบองเพชรไหมคะ
0: อ๋อเห็นค่ะ
2: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
0: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
2: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพลวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
0: คุเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาคุเช่ไปดูค่ะ

เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนีย

0: ภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่แรง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงพืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทย์นะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นน่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปี

0: เพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามากปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
1: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactus but virtually all cactus are succulents so it just means they absorb the water andThe leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
0: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object. It's called a boot. And how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro, you can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug place for birds such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
0: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซโนรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโร
3: โคเช่ค่ะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแต่ยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
4: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
3: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
4: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
3: สวยมากเลย
4: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมโปค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
3: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
4: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
3: ว้าว
4: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
3: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
4: คุณชอบเลย
3: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
4: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว่าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
3: หนาวเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวก็จะมีหิมะด้วย
3: ว้าว
4: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบพวกสนกับแล้ว
3: สนเต็มไปหมดเลย
4: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
3: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
4: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรารีบไปกันอีกทีละกันไปที่ทุนดาค่ะ
3: ไปค่ะโอ้ใช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอะ
4: หนาวมากเลยค่ะแพลวนี่นะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
3: ไลเคนเหรอคะ
4: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะใน

0: ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่ารัสอลาสกานะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
1: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
1: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
0: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
1: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
0: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพลว
1: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเทพพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
1: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
0: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
1: ค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะเป็นไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะแพลว
1: อะไรบ้างหรอคะ
0: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
1: ่อ้
0: อแล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได
1: ้
0: ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
1: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
1: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
1: ไป
0: นี่นะคะแพลวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
1: 4เลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
0: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
1: ่
0: พวกปูแสมแต่างๆเหมือนกัน
1: น้องชายหาดนี่เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆๆค่ะนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วย
1: ว
0: ้าวโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
1: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค
1: ่
0: ะ
1: ใต้มหาสมุทรเลย
0: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องเลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพลว
1: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยพาวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้จังเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะแพลวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพลวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
1: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้พี่แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
1: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เล็กเปล่าคะ
0: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
1: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพามิดมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้
1: ว
0: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
1: น
0: ี่แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปะคีบนะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
1: ครูเช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
0: เด็กๆก็ลองทด

0: นะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
1: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างน
0: ี้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวขุ่นมะพร้าวมาใช้แทนก็ได้นะคะ
1: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
0: โอเคเริ่มกันเลยอ่ะ
1: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
0: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
1: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
0: ในชั้นที่1 นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
1: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
0: เวลาที่เด็กใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดกดกดกดนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
1: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
0: โอเคเสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
1: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
0: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
1: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบๆ
1: เทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
0: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไปรอบ
1: ๆโอเคได้เลย
0: ได้ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
1: ดินเผา
0: ใช่แล้ว
1: โอ้นี
0: ่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีหินพัมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
0: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพัมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุ่นมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บโอเคน่าจะได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: บอกให้กดกดลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
1: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
0: ใช่ค่ะปุ๊บโอเคเกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
1: ้โอ้เราต้องค่อยๆทำให้ดีๆเลย
0: ใช
1: ่
0: โอเค
1: เกลี่ยแบบนี
0: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
1: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดกดนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
0: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
1: ดินญี่ปุ่น
0: หรือดินดำนั่นเอง
1: สุดท้ายหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อันนี้ก็คือเกลี่ยให้ทั่วเหมือนกัน
0: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยนะคะ
1: เราใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เอาน้องกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเองปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: ยา
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลวก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลวเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะ

0: ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
1: โลกของเรานะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
0: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบBig Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมี

0: ข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ
0: Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่ง

0: ขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้นจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาแต่ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension Live Server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม Live Server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม LIVE Live Server นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้นะครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือauto rename เมื่อเราเปลี่ยนแท็กอะครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ tle เห็นไหมครับมันก็จะ rename อัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็น auto close tag นะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างหนึ่งนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด html มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่าง เดี๋ยวผมล

new one ใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้อ่ะ .html ปึ๊บเปิดหัวมา html มันต้องเปิดเป็นdoctype ก่อนเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็html แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า auto close tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือ printer ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาพุทออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น vs color picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป color ตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรัน HTML ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับคลิกขวาแล้วรันเงี้ยครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดเนี้ยและรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Icon ก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆอะครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น PHP เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น Python .py นะครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา Python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับรัดเลยที่ไม่ใช่สีกืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ extension แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือ extension ที่แนะนำ

นะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบ uninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ uninstall ไป disable ไปปิดไปหรือจะเซิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

สร้างไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับแล้วก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับคุณหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติ๊กได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับ

ว็บไซต์จริงเลยครับแบบลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

ครับเราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็น

มมติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้ผมว่าผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมคลิกมาที่วิดีโอนะครับแล้วมันก็จะให้อัพโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัพโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัพโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัพโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram DropboxGoogle Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการในเครื่องนะครับก็กดอัพโหลด

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

เปลี่ยนคำนี้นะครับคำตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อคลิกมาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นหรือ Enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้

แล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัปโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับตอนการอัปโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัปโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งระบบตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจะข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เลื่อนตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าช่างตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลกชันนะครับการเลือกคอลเลกชันก็คือ เราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัพโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตั้งเฟืองนะครับหรือกดcollection ก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่ม collection นะครับ

ทีนี้เราก็เลือกสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมเอาเป็น3-4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลกชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลกชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลกชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะ

ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเราโอเค

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับ

และเรามาที่ collection นะครับที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่ม collection เข้ามาใหม่นะครับเราต้องการให้

สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครับ

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

ที่ติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุกอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุกอัพข้อมูล

AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุคอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุคอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมข้อมูลอยู่อีกชีทนึงนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางสีตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีตาวตรงนี้นะครับคือผมจะลุคอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมมานะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุคอัพนะครับก็คือจะลุคอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือD2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่วงที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่วงที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ Text ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น8891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุคอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ VLOOKUP นะครับเซอร์คีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง Income นะครับเลือกค่าแล้วก็ Rank แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กซ์ให้ดีเทิร์นค่าไหนกลับมาที่อินเด็กซ์นะครับก็คือแท็กเลทตรงนี้แถว E เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3คอมม่านะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น False อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น True นะครับ
ทีเนี้ยข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP ลง Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้น้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g

0: PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade shade shade แปลว่าร่มเงา season season season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHE

0: PHOTOSIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่หมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปที่เราน
0: านไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: เนื้อติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก่

0: ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
1: ่ราคาล่ะครับ
0: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
1: ค่าพิเศษ
0: ค่าพิเศษ50
1: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ครูเอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่กินด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะหูถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยนี่มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะ

0: อวันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินนี่ไปเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
0: โอ้โหให้ดู
1: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
0: คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
1: ปลาบึกค่ะ
0: ปลาบึก
1: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
0: ตัวใหญ่มากตัวเยอะมาก
1: อันนี้ไอ้กดคัง
0: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่โหเลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอจัดมาเลย
1: จัดกันเลย
0: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะนี่คือ
1: ปลาขาว
0: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
1: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
0: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
1: อันนี้ปลาหนัง
0: ไม่ต้องขอดเก็บเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงราคิดยังไง
1: อันนี้วันนี้ขาย300
0: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
1: ่เอ้าน
0: ี่ตัวนี้4โลกว่า
1: โลละ300
0: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะ
1: ไปมีเยอะนะมีหลากหลาย
0: ใช่ไหม
1: ยาวไปเลย
0: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะ
2: อ
0: ัน นี้คือปลาอะไรนะ
2: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
0: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
2: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะ
0: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
2: ตามฤดูกาล
0: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
2: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
0: อันไหนจ้าไหนจ้าน
2: ั่นน่ะปลาหมู
0: อันนี้เหรอโอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
3: นาบานนหนูว่ามีเขา
0: ฮะยังไงแม
3: ่มีเขาม
0: ีเขาม
2: ีเขาอยู่ข้างแก้ม
4: มันจะไม่โผล่เพราะว่าไม่ถ่ายแล้ว
0: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
2: เขี้ยวเขี้ยว
0: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกดีเนาะพ่อเน
4: า
0: ะ
4: เนื้อนิ่มค่ะถ้าทอดน้ำปลาก็อร่อย
0: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: ถ้าต้มยำจะ
0: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
2: เนี่ยไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
0: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
3: ไข่ปลาสวาย
0: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้คือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
0: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
0: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
0: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
0: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลา
0: ขาวโอ้โหปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกง
5: ปลาโกง
0: ปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง

0: ละหมู2ลูกครึ่งมะพร้าวเกล็ด2นะคะ
1: ยาง
0: นี้
1: เขาฝากให้น้ำ
2: ดูร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
0: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทาน
3: จ้
0: าปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีอม
2: เหลืองนี่ขอดูหน่อยนะจ๊ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เห็นได้เลยเน
0: า
2: ะ
0: มันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
2: ปลาหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายลายออกเขียวเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือหน้าจะกลมๆหายไปไหนหมดบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลย50ร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้มีขอดูนะ
4: นี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
2: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
4: อันนี
2: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
4: ทอดได้เลย
2: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
4: ปลาสวายใส่เกลือลูก
2: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
4: นี่ปลาเฮโปใส่เกลือ
2: ปลาเฮโปมีปลาหมูปลาสวายปลาเฮโปถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
4: แม่แหวน
2: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี้
4: 73
2: แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
4: แผงนี้เลย
2: ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ 5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: วนเนเตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประภัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนจ๊ะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวนี้ก็เข้าได้เนาะในหนูระวังเอาเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้ะเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกนะแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี่เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปมันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็มาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนน่ะเขาปลูกมา20 30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: อ่ะลูกประมาณนี้ค่ะพุทรากล้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีพฤกิกามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี้ย
0: มกราเยอะ
1: มกราเนี่ยเยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
1: หน่อยนะ
0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยอะ
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: หนามว่าแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอกันวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกสวนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้ว
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรนะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม
2: ่หนามเอง
0: ไม่น่าถามเนาะ
2: จริงนี่หลอกปั๊บ
0: เนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้ยนี่อันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งแค่หนามั่งก็ได้
1: แต่ยัง

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่เนี่ยมันจะลดหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะส่งของก็ส่งของรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนั้นก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทนี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยม
1: ี
0: เพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: ยาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ก็เก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริก

0: ยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการ